0: เหมือนชั่วโมงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
1: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
2: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
6: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันช่วงนี้ล่ะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนค่ะก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจากการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วโดยบอกว่าอาจจะเป็นภัยต่อเสถียรภาพทางการเมืองและก็โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศค่ะโดยรัฐบาลจีนยังวิตกถึงการที่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์อาจจะใช้ AI ทำสงครามนะคะโดยข้อความและก็ภาพที่สร้างด้วย AI รวมถึงบอทบนโซเชียลมีเดียแล้วก็ดีเฟกอาจจะถูกเอามาใช้สร้างข่าวลือทางการเมืองเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอันตรายแล้วก็ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคมโดยคำเตือนนี้มีขึ้นนะในช่วงที่บรรดาผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐต่างก็ออกมาเรียกร้องให้พัฒนา AI อย่างรอบคอบมากขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 8:00 น.นะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
7: Oh well Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มาค่ะ
2: มาค่ะสวัสดีค่ะพฤหัสค่ะแต่ว่าวันนี้
1: เป็นพี่อ้อยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะน้องน้องอ้อมขอซ่อมสุขภาพอีก1วันแต่จริงๆแล้วดีแข็งแรงมาก
1: เขาไม่ได้เป็นไรเขาไม่ได้เป็นเลยฮะครับผม
2: ขอซ่อมเสียงหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอ้อมมาค่ะ
1: ครับยืนยันว่าอ้อมมาปะได้คุยไหม
2: อ้อมมาอ้อมมาคุยแล้วคุยแล้ว
1: โอเค
2: พรุ่งนี้น้องอ้อมมาค่ะกรีนมอร์นิ่งโชววันนี้ก็เลยเป็นพี่อ้อยอีกหนึ่งวันนะคะ
1: ใช่แล้วครับผม
2: ค่ะ
1: เห็นข่าวนี้นะฮะเขาบอกว่าสิ้นสุดข้อพิพาทมันฟังดูเหมือนดีอ่ะก็เลยอยาก
2: เล่าจบแล้วมันจบแล้ว
1: แบบอะไรจบก็อยากรีบๆทำเพราะประเทศเราไม่ค่อยจบนะครับสิ้นสุดข้อพิพาทโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้วัดป่าอดุญญารามแล้ว
2: จำเรื่องประดาได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้
1: เจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ดำเนินการลงนามโฉนดที่ดินตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามก่อนหน้านี้เราก็พูดว่าก็โฉนดมันยังเป็นชื่อของนายเฮียงอยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มีการนำโฉนดฉบับจริงถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศนะครับเจ้าอาวาสแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะมีการทำบันทึกส่งมอบโฉนดให้กับทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลกันต่อ
2: ค่ะน้องอ่านคิดว่าจบแล้วข่าวต่อมายังค่ะป้าดาเดินหน้าสู้แจ้งความเอาผิดทุกหน่วยงานที่เปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อของวัดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะป้าดาก็เป็นสาวนักสู้อยู่แล้วค่ะเขาบอกสังคมต้องคิดนะโอนโฉนดมันง่ายได้อย่างนั้นเลยหรือใครจะไปโอนเอาของใครได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ไปเซ็นมอบให้เซ็นยกให้หรือมอบให้หรือทำการโอนทำนิติกรรมในที่ดินให้ไปเอาได้เลยบ้านเมืองนี้น่าจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นป้าดาก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจบแบบนี้ไม่ได
1: ้
2: นะคะ
1: ครับมันก็ติดตามนะฮะติดตามในมุมนี้ผมว่าเราก็จะได้ความรู้กันต่อว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ในระหว่างที่มันเป็นประเด็นกันอยู่หรือแม้แต่คล้ายๆเหมือนจะเป็นคดีกันอยู่มันโอนได้เหรออ
2: ่
1: ะถ้ามองในมุมนั้น
2: ค่ะ
1: ถ้ามองในมุมนั้นนะครับ
2: นะก็ลองดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันยาวเพราะว่าเจ้าของโฉนดไม่อยู่แล้วไงและตอนนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวและลูกหลาน
1: ผมมองในมุมของความรู้นะฮะและอีกอันนึงคืออ่านพูดตั้งแต่แรกเลยว่าอย่ามองว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นวัด
2: ใช่ๆค่ะลองเหมือนกับว่าเป็นใครสักหนึ่งคน
1: ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นวัดกับอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นวัดเรื่องนี้ต่างไหมอันอยากรู้ใช้กฎหมายเดียวกันหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แล้วดึงความรู้สึกเราออกก่อน
2: ความยากคืออย่างนี้เวลาถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นวัดสิ่งที่อนายเฮียงตั้งใจจะให้คือวัดเนี่ยคือการทำบุญไงพอมันมีเรื่องของการทำบุญเสร็จปั๊บคราวเนี้ยอย่างตอนนั้นที่ป้าดาบอกว่าแต่วัดอะไม่เห็นจะเป็นวัดเลยอ้าวคราวนี้ความว่าวัดกับการเป็นบุคคลธรรมดาที่มีปัญหาเรื่องที่ดินกันก็จะมีความต่างในเรื่องของเจตนาแห่งการก่อสร้างนั้น
1: ครับแต่ส่วนวัดไม่เป็นวัดเนี่ยวัดกันด้วยตา
2: ใช่ค่ะ
1: หรือวัดกันด้วยอะไร
2: ก็ต้องไปหา
1: เหตุมาอย่างเช่นเดียวก็ไ
2: ป
1: แล้วบอกว่าสภาพมันไม่เห็นเป็นวัดแต่มันยังเป็นวัดอะตามกฎหมายอ
2: ะ
1: มันก็เป็นวัดนึกออกป่ะต่อให้เป็นวัดที่โซมเป็นวัดที่กับอันเนี้ยผมว่ามันเคลียร์กันไปแล้วผมว่าเราก็จะได้ให้ความรู
2: ้
1: ไปพร้อมๆกัน
2: จริงๆ
1: นะครับถ้าไม่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เอาเป็นเคสสตัดดี้ไปเลย
2: นะเดี๋ยวทางทายาทค่ะจะมีการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับกรณีพิพาทค่ะแล้วก็วันที่18กันยายนก็คือวันศุกร
1: ์
2: ประมาณ10โมงค่ะจะเดินเข้าไปพบเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะเมืองขอนแก่นตามหมายเรียก
1: ถ้าว่าคนเหนือพระดาก็หายากดีนะพี่อ้อย
2: จริงๆแต่ว่ามันทำให้เรานั่งฟังเขาด้วยนะคะว่าตกลงยังไงดีนะ
1: คือเราชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ผมรู้สึกว่าอ้าวก็ถ้าเขาสู้สุดนะก็ดูซิว่ากฎหมายมันเป็นยังไงเข้าใจไหมอ่านแล้วบอกอ้าวอ๋อมันมีช่องกฎหมายให้เขาสู้เหรออ
2: ่
1: าโอเคถ้ามันมีช่องกฎหมายให้เขาสู้เอาก็ตามไปเราก็ได้ความรู้นะฮะหรือแม้แต่ถ้าจะมองว่าเออก็สนุกดีเอาก็ได้เหมือนกันนะครับสุดแท้แต่เรื่องนี้แต่อย่างน้อยนะตอนนี้ในเชิงของกรรมสิทธิ์ในเชิงเอกสารเนี่ยมันมีการโอนแล้วแล้วเขาก็ประกาศให้มันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนี่เราอ่านจากไทย PBS เลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าเอาหรอมันทำในระหว่างนี้ได้ด้วยหรือในเมื่อมันมีคำถามอยู่
2: มีกรณีกันอยู
1: ่ปกติแล้วถ้ามันมีกรณีกันอยู่มันน่าจะเหมือนกับ ฟรีซทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าจะเป็นที่สิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะถาม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็คุยกันเหมือนกันกับเรื่องของคดีหัวสว
2: อ่าใช
1: ่นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คดีหัวสวที่มันเป็นผลสรุปออกมาจากทางกกต.เนี่ยจริงๆก็ถือว่าสุดละที
2: ่
1: เป็นที่สิ้นสุดมันไม่ได้แปลว่าตัดสินนะฮะทำไมเพราะว่ามันเป็นมติแล้วมตินี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นมีความเห็นต่างกันเกิดขึ้นแต่มันก็ต่างกัน5-7นะครับซึ่ง5-7มันก็ยังถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ไงเสียงส่วนใหญ่ก็คือผ่านเพราะฉะนั้นผ่านไปตอนนี้ก็ไปสู่ที่ศาลฎีกาของศาลฎีกาทางการเมืองนะครับแต่ศาลฎีกาทางการเมืองเนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็นหลายส่วนนะฮะมันจะมีแบบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับศาลฎีกาทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จะไปสู่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับมติรวมของกกต.แล้วรู้สึกว่าทำไมอ่ะมันหมดหวังแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือจะบอกความหวังสุดท้ายไหมก็อาจจะคล้ายๆนะฮะอยู่ที่ศาล
2: ค่ะ
1: นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าเรารู้สึกว่าควรสมมตินะสมมติว่าเรารู้สึกว่าควรโดน229เลย
2: ค่ะ
1: คือควรโดนตรวจสอบ229เลยเฮ้ยที่สุดทำไมส่งแค่77วะ
2: อ
1: ย่างเงี้ยสมมติอย่างนี้นะ
2: ค่ะ
1: ศาลฎีกาเมื่อรับเรื่องแล้วพิจารณาในระหว่างทางถ้าเห็นว่าควรเพิ่มเกินจาก77อาจจะไม่ได้แปลว่า77หรือ229นะพี่อ้อย
2: ค่ะค่ะ
1: แต่หมายความว่าถ้าเห็นควรเท่าไหร่คือเท่านั้นนะไม่ได้แปลว่าไม่สามารถเห็นเกินจากที่กกต.ส่งได้กกต.แค่ส่งว่าเท่านี้แต่สมมติศาลบอกว่าเฮ้ย
2: มันมีอะไรเยอะ
1: เลยน่าจะ229น
2: ะ
1: เขาก็สามารถกลับไปที่229หรือมากกว่านั้นก็ได
2: ้ค่ะซึ่งจริงๆกกต.เนี่ยอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันแหละมีแค่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องและฟ้องใครตอนนั้นเองว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องแต่แน่นอนค่ะมันก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะขนาดว่า5-7ก็มี2คนในนั้นที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นคนละมุมหรือเปล่าเพราะว่าอย่าให้เป็นมติเอกฉันท์สินะคะก็อย่างที่เรารับรู้กันไปค่ะก็ต้องมาดูต่อว่าอันเนี้ยมันจบขั้นตอนของกกต.แล้วแต่ถ้าส่งศาลปั๊บศาลอยากได้หลักฐานเพิ่มเติมศาลอยากจะพิจารณาเพิ่มเติมเราก็ไปลุ้นศาลกันต่ออ
1: ื
2: มมันก็จะเป็นประมาณนั้น
1: ใช่แต่ว่าถ้าถามนะท่านกกต.เสียงข้างน้อยของเราเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: ถ้าเมื่อวานนี
2: ้คุณสิทธิโชติ
1: คุณสิทธิโชติ
2: ค่ะ
1: สิ่งที่ท่านออกมาพูดว่าชัดเจนมาก
2: ชัดมากชัดมาก
1: ชัดมากและฉันไม่ได้พูดว่าก็ไม่เห็นโอ้โหท่านอธิบายเป็นหลักการและเวลาอธิบายเนี่ยข้อมูลที่เป็นแฟกต์อยู่ในหัวเลยเนี่ย
2: จริง
1: ๆแปลว่าอ่านมาอย่างลึกซึ้งพอสมควรแล้วที่พูดว่าเห็นช้างจำได้ที่ม
2: า
1: พ
2: ูด
1: ถ
2: ึงช้างปัดเป็นส่วน
1: จริงจริงจริงถ้าให้พูดก็คือเขาบอกว่าถ้าเราเจองวงสมมติเราเจอหางเราไม่สามารถบอกนี่หางเฮ้ยมันไม่ใช่หางช้างหรอก
2: ใช
1: ่ใช่ป่ะเราก็บอกว่ามันไม่ใช่หางช้างหรอกมันอาจจะเป็นหางวัวก็ได้มันคล้ายๆกันเราเจอเฉพาะหางเสร็จปุ๊บเราไปเจอขาแล้วก็มันอาจจะเป็นขาของแรดก็ได้นะมันก็คล้ายๆกันกับขาอันนี้นี่นา
2: ค่ะ
1: ไปเจองาแต่งามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนอกจากช้างแล้วมีตัวอะไรอีกไหมนะที่มีงาคือถ้าเปรียบเทียบก็
2: จะ
1: ว่
2: า
1: เม
2: ื
1: ่อเจอทีละส่วนที่แต่เมื่อเจอหลายๆส่วนแล้วนำมาประกอบกันเราจะพบว่ามันเห็นเลยว่ามันเป็นช้าง
2: ช้างนี่นา
1: อนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณสิทธิโชติพูดว่าเมื่อประกอบมาเราเห็นช้างในห้อง
2: ค่ะ
1: เมื่อประกอบกันออกมาเราเห็นช้างในห้องนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งทางเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะฮะมันเป็นแค่ข้อสังเกตและเราค่อยตามติดตามดูนะครับมันอาจจะไม่สามารถสรุปออกมาเป็นสมมติฐานก็ได
2: ้ค่ะ
1: เป็นสมมติฐานแต่มันอาจจะไม่สามารถสรุปอะไรออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านั้นก็ได้ก็คือกกต.4คนจาก7คนนี
2: ้ค่ะ
1: นะครับมีที่มาจากสว.ชุดนี
2: ้
1: เอาง่ายๆคือสว.ชุดนี้ที่กำลังถูกตรวจสอบโดยกกต.
2: เลือก
1: เป็นคนตั้งคนตรวจสอบเอง4คน
2: ค่ะ
1: แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขามองกันไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ายังไงคะแนนมันจะต้องออกมาไม่ต่ำกว่า4
2: ค่ะ
1: โดยธรรมชาติซึ่งอาจจะมองถูกมองว่าเป็นการตอบแทนคุณ
2: ค่ะ
1: บุญคุณก็ได้แต่มีคนบอกว่านี่ง่ายก็มีคนที่5แล้วไง มันก็ต้องชัดเจนขึ้นสิ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่จริงๆในทางกลับกันอีกเหมือนกันฮะคนที่5ก็มีชื่อที่หลายๆคนจับตามองกันอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
1: นะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งชื่อที่คนจับตามองกันตรงนี้นะฮะจริงๆก็ผมก็จะชวนทุกคนช่วยกันจับตามองกันต่อนะครับกกต.คนที่5นี้เป็นคนที่หมดอายุการเป็นกกต.มา
2: ในตำแหน่ง
1: มาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้อยู่ในตำแหน่งจากการที่ ต่อเป็นวาระ
2: ค่ะ
1: แล้วสรรหาใครมาก็ไม่ผ่านบอกว่าคืออ่ะถ้าพูดภาษาเราก็คือไม่มีใครดีพอเลยอ
2: ่ะ
1: ไม่มีใครดีพอที่จะเป็นกกต.เลยทั้งๆที่จริงๆคนนี้หมดวาระแล้วคือคนที่ชื่อว่าทิติเชษฐ์นุชชนา
2: ก็เลยจำเป็นว่าแม้ว่าพ้นตำแหน่งก็ยังต้องทำงานต่อ
1: ใช่ก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆและอ่ะเมื่อวานผมพูดชื่อเลยแล้วกันเพราะเมื่อวานนี้คนที่พูดก็เขาพูดแล้วขอพูดชื่อเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานอ่านนั่งคุยกับคุณหญิงสุดารัตน
2: ์
1: เจยุรพันธ
2: ์
1: นะครับกับคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเขาก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรเขาก็บอกว่าเขาพูดตรงๆว่าถ้าจะมองว่า4คนที่กกต.ชุดนี้สรรหามาก็ต้องทำแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็บังเอิญว่าเป็นไปตามข้อสังเกตก็แล้วกันแต่บังเอิญอีกเหมือนกันหรือเปล่าให้จับตามองไว้ว่ากกต.คนที่5นี
2: ้
1: ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยสวชุดนี
2: ้
1: นะครับแต่ถูกต่ออายุโดยสวชุดนี้อยู่ดีเนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือคุณทิติเชษฐ์นุชชนาทเมื่อครบวาระเมื่อวันแห่งการครบวาระมาถึงคนที่จะมาแทน
2: เป็นใครคะ
1: จะชื่อแสวงบุญมี
2: เอ้า
1: หรือเปล่า
2: อ๋อโอเค
1: โอเคไหมอ่ะเราพูดคำนี้ไว้ด้วยกันนะฮะ
2: ก็จะเอ้าดังไป
1: หรือ
2: หรือเปล่าน
1: ี่คือเหตุผลที่กำลังต่ออายุไว้เพื่อรอการหมดวาระของคุณแสวงบุญมีที่กกต.ชุดที่แล้วประเมินว่าไม่ผ่านแต่กกต.ชุดปัจจุบันประเมินว่าผ่า นทั้งที่ตอนประเมินกกต.ชุดนี้พึ่งไม่ใช่กกต.
2: สว.ค่ะ
1: ชุดเนี้ยยังไม่มีณตอนนี้มันเกิดคำถามขึ้นนะฮะว่ายังไม่มีอำนาจในการประเมิน
2: เลย
1: ซึ่งผิดด้วยนะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: อาจจะผิดด้วยนะ
2: ค
1: ่ะก็แปลกอีกนะครับในขณะเดียวกันก็มีหลายๆเรื่องณตอนนี้เผื่อบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะมีคนส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากเลยว่าไม่เข้าใจผมแรกๆผมก็มีหลายอันเหมือนกันที่อ่านก็ไม่เข้าใจครับพ
2: ี่อ้อยดีนะเพราะว่าน้องอ่านเป็นคนที่สรุปอะไรแล้วพี่อ้อยเข้าใจอ่ะมันจะเห็นภาพเลยอ่ะ
1: เพราะอ่านงงอ่านที่ว่าอ่านไม่รู้จะพูดอะไรเพราะแบบเฮ้ยงงว่ะคือหลายๆเรื่องแต่ยังน้อยอันหนึ่งนะฮะคนที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่มากนะฮะเลขาธ
2: ิการ
1: นะถ้ามีคำว่าธินะไม่ใช่เลขานุนะฮ
2: ะ
1: เลขาธิการใหญ่มากซึ่งเลขาธิการกกต.ในตอนนี้คือแสวงบุญมีนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นนะแต่ช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าเขาเงียบไปเพราะว่าเขาขยับตัวเมื่อไหร่เขาเป็นประเด็น
2: จริงค่ะ
1: เหมือนผู้จาไม่ค่อยเข้าหูมนุษย์เท่าไหร่นะครับคุณแสวงบุญมีได้พูดเลยว่า3องค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ครบความผิดคือ3เงื่อนไขในการพิจารณาการส่งศาลฎีกาเพื่อถอนสิทธิ์เรื่องของคดีนี้เนี่ยนะฮะต้องเป็นการกระทำของผู้สมัครรับเลือกนะครับผู้สมัครกระทำเองรู้เห็นเป็นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาพูดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากคือเส้นเงิน
2: ใช่ๆแต่เมื่อวานนี้ก็มีคำพูดว่ากกต.เขาขอออกเอกสารแจงปมมติ4ต่อ3ไม่รับเส้นเงินคดีหัวสอบ
1: คือคุณแสวงบุญมีพูดว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากคือต้องมีหลักฐานเรื่องของเส้นเงินการใช้เงินการให้เงินทรัพย์สินสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน
2: ์
1: หรือมีพฤติการการจัดตั้งพูดง่ายคืออัธภาษาเราคือต้องมีเส้นเงินที่ชัดเจน
2: ค่ะ
1: ย้อนกลับไปฮะ DSI รวบรวมเอกสารหลักฐานเส้นเงินมาให้
2: ค่ะ
1: ยื่นให้กกต.
2: ค่ะ
1: กกต. 7คนนี้โหวตเสียงข้างมาก
2: 4
1: ไม่รับหลักฐาน
2: อันนี้
1: ที่เป็นเส้นเงินจาก DSI คำถามที่ง่ายที่สุดสำหรับเด็กฟังอยู่ตอนนี้เลยจะชื่อว่าเด็กหลายคนก็ต้องหันไปถามว่าคุณแม่คะทำไมเขาไม่รับล่ะคะ
2: ก็ในเมื่อหลักฐานมันชัดเจนว่ามันมีเส้นเงินอยู่
1: ก็ในเมื่อบอกว่าหลักฐานสำคัญคือเส้นเงิน DSI ก็เลยเอาหลักฐานเส้นเงินซึ่งยืนยันชัดเจนไปถึงบุคคลระดับสูงของพรรคการเมืองนะ
2: ฮะ
1: ที่มีเส้นเงินนะฮะแต่กกต.มีมติไม่รับหลักฐาน
2: 4ต่อ3นะคะ
1: 4ต่อ3เพื่อพิจารณา
2: ค่ะ
1: อ่ะเมื่อวานนี้ก็ถามคำถามในรายการแล้วหันมาถามมองหน้ากันเงียบๆว่าไม่แปลกเลย
2: แต่เขาพยายามจะออกมาอธิบายนะตอนนี้เขาออกเอกสารชี้แจงเลยนะคะกับกกต.ว่าทำไม4ต่อ3ถึงรู้สึกว่าไม่ควรรับเส้นเงินของคดีหัวสว.ซึ่งพี่อ้อยอ่านจนหมดแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจต้องให้ผัวนัทคุณพลินพยายามอธิบายคือจริงๆมันคือพบว่าคณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติคะแนน4ต่อ3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวนะคืออ่านยังก็ไม่เข้าใจแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวน ไม่มีการกล่าวถึงหรือมีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้คณะกรรมการเลือกตั้งรับไว้พิจารณา
1: และเอาเฉพาะที่เขาตัดสินมาไม่ใช่ตัดสินนะเอาที่เขาในเกณฑ์ของกกต.มีมติออกมานะฮะไม่มีใครที่เกี่ยวกับพรรคอื่นเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่อให้งูปลาปลา
2: ค่ะ
1: ความเกี่ยวพันทั้งหมดเกี่ยวพันกับพรรคเดียวหมด
2: ใช่
1: พรรคเดียวทั้งหมด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีคนที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในพรรคนี้โดนเลยสักคนมีแต่คนรอบๆที
2: ่
1: เป็นอดีตและแต่ว่าเส้นเงินทั้งหมดเท่าที่มีก็เกี่ยวพันกับพรรคเดียวเท่านั้น
2: ค่ะ
1: ก็เหมือนกับที่ท่านสิทธิโชติพูดไงว่าก็รวมๆเอาแค่รวมๆเอาเฉพาะที่คุณพูดก็ได
2: ้
1: เอาเฉพาะที่คุณแถลงอ่ะยังเห็นเลยว่าเป็นช้าง
2: ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามที่ออก
1: ถูกนะฮะแล้วเขาก็ฝากให้ดูอีกเรื่องนึงนะฮะหลายคนเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บก็อ๋อเหรอแค่นี้เหรอฉันเบื่อแล้วโอเคผมก็เป็นหนึ่งในเบื่อของคุณเหมือนกันนะครับคือเขาบอกออกมาบอกว่าให้ลองไปดูตรงส่วนที่มันเป็นบุคคลธรรมดาที่โดนฟ้องสินะครับบุคคลธรรมดาที่โดนฟ้องตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีนะครับ15คนนะฮะหนึ่งในนั้นนะฮะมีคนที่ชื่อว่าคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมหาดไทย
2: ค่ะ
1: คุณพ่อโดนเพราะว่าหลักฐานชัดมาก
2: ค่ะ
1: แต่ลูกไม่โดน
2: ไม่โดนอะไรเลย
1: ลูกไม่โดนนะ
2: ค่ะ
1: แต่พ่อโดนถามว่าถ้าพ่อทำอ่ะพ่อทำไปเพื่ออะไรอ่ะพ่ออ
2: ืม
1: ค่ะผมถามเล่นๆนะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีคนที่เป็นนอกจากพ่อแล้วก็จะมีอดีตคนนี
2: ้คนที่พูด
1: หลานคนนั้นอย่างเงี้ยซึ่งนามสกุลมันโยงมาชัดเลยนะ
2: ค่ะ
1: แต่เจ้าตัวไม่โดนเลยมีแต่ญาติพ่อตาหลานเขยคือเนี่ยอยู่รอบช้าง
2: ค่ะ
1: แต่อะไรที่เป็นช้างไม่โดนเลยครับผม
2: ค่ะแล้วก็นี่ไงคนที่พูดฝรั่งเศสเก่งๆอ่ะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักข่าวไปถามปั๊บนึงอ่ะอยู่ๆก็พูดภาษาฝรั่งเศส
1: อารมณ์กดมั้งใช่
2: ไหมฮะใช่ไหมคืออันเด็กก็โดนนะคะแล้วก็มองในสภาก็เข้มมากนะเพราะมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เยอะมากแม้ขนาดว่าเป็นทางสสของภูมิใจไทยเองก็ยังพูดก็ยังอัดกกต.เลยว่าอ้าวแล้วสว.สีส้มที่มีปัญหาก่อนหน้านี
1: ้
2: เพราะเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ใช่มีแค่ว่าสว.สีน้ำเงินอย่างเดียวแล้วสว.สีส้มล่ะตกลงหลักฐานยังไงแล้วตกลงกกต.ทำหลักฐานหลุดไปขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะเขาก็มีโอกาสตั้งข้อสงสัยแต่ทั้งหมดก็มีแต่คำถามแต่ไม่ได้มีคำตอบอย่างชัดเจนอยู่ดี
1: ครับซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะกกต.ชุดนี้โดนฟ้อง157แน่นอน
2: ใช่แล้ว
1: นะครับไม่ว่าจะตัดสินในรูปแบบใดก็ตามนะครับแต่ที่ผ่านมาก็มีกกต.ติดคุกเยอะแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับผมครั้งนี้ก็มีอีกหลายเรื่องแล้วก็หลายเรื่องจะนานแต่ว่าหลายเรื่องก็เร็ว
2: ค่ะ
1: นะครับณตอนนี้ก็มีไปถึงคดีว่าล้มล้างการปกครองแล้วนะฮะจะมีดำเนินการเรื่องนี้ในการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาเรื่องว่ากกต.สิ่งที่กกต.ทำเข้าข่ายล้มล้างการปกครองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ
2: ่เดี๋ยวก็ต้องดูอีก
1: เรื่องนี้จะเร็วกว่า
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะว่าตกลงทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะปลายทางอยู่ที่ตรงไหนนะคะแต่สำหรับเรื่องของหัวสว.ก็ต้องไปรอดูที่ศาล
1: ครับ
2: เพราะว่าศาลจะพิจารณายังไงต้องการหลักฐานเพิ่มหรือฟ้องคนเพิ่มหรือเปล่าค่ะ
1: เพราะว่าณตอนนี้ก็คือบอกว่าอย่างที่เราพูดว่าพกพลอยไม่ผิดก็ตัดมาเป็นคำสั้นๆนะฮ
2: ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราต้องอธิบายตัวเราเองก่อนน
2: ะ
1: ว่าถ้าเราจะเก็บสิ่งนี้ไว้เล่นมุกกันหรือแม้แต่เราจะสอนคุณลูกหรือสอนคนตัวเราเองด้วยข้างๆกันพกพลอยไม่ผิดเราต้อง define พลอยก่อนนะครับพลอยที่มีสารออกมาบอกว่าพลอยไม่ผิดคือเช่นสมมติละกันอ่านเปรียบเทียบสมมติว่าพ่ออ่านต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งถึงสิบอย่างแล้วต้องเดินเข้าไปแล้วกลัวจำไม่ได้
2: ค่ะ
1: เลยจดไว้เพราะกลัวตัวเองจำไม่ได้
2: ค่ะ
1: สิ่งนั้นเรียกว่าโพยไหมเรียก
2: โพยใช่ค่ะ
1: โพยแบบนี้ไม่ผิดเข้าใจไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นโพยที่ทุกๆคนถือออกมาแล้วเหมือนกัน
2: เนี่ยอันนี้ประหลาดมากเลยอ่ะ
1: โพยแบบนี้คุณจะยังบอกว่าไม่ผิดได้หรือ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกว่าโพยแบบไหนผิดโพยแบบไหนไม่ผิด
2: ค่ะ
1: คำตัดสินที่เคยตัดสินไปว่าโพยไม่ผิดเป็นโพยแบบที่หนึ่ง
2: ค่ะ
1: ซึ่งกกต.เองพูดถึงโพยทั้ง2แบบด้วยนะฮะ
2: ใช่
1: โพยแบบ1กับโพยแบบ2แล้วเขาอธิบายด้วยนะว่าโพยมี2แบบและอธิบายว่าโพยแบบ1ไม่ผิด
2: ค่ะ
1: แล้วจบเลยครับพี่อ้อยไม่พูดถึงโพยแบบ2ตัวเองไม่พูดถึงโพยแบบ2
2: ก็จะอธิบายว่ามีโพย2แบบ
1: ได้ใช่แต่รู้ไงว่าถ้าพูดถึงโพยแบบ2ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ไม่ผิด
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า อยู่ดีๆทุกคนถือ
2: โพยเดียวกันหมด
1: 1ถึง7ของสวที่ผ่านการเลือกตั้งมาอาจจะอย่าเลือกตั้งเลยที่เลือกกันเองมาเนี่ยฮะในทุกสายอาชีพ
2: ค่ะ
1: เหมือนโพย1ใน7นะฮ
2: ะ
1: ตรงตามโพยทุกสาขาอาชีพเป๊ะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือต่อให้คุณจะดันทุรังว่าโพยไม่ผิดถ้างั้นโพยที่เหมือนกันทั้งหมดนั้นใครเป็นคนทำ
2: ต้นฉบับค่ะคือ
1: ไม่สงสัยเหรอ
2: เออต้นฉบับทำไมมันถึงออกมาเหมือนกันขนาดนั้น
1: ถามจริงๆไม่มีความสงสัยนี้เหรอ
2: ค่ะ
1: เงียบ
2: ก็สงสัยทั้งประเทศแหละ
1: สงสัยทั้งประเทศ
2: จริงๆแค่ว่า
1: สงสัยทั้งประเทศแล้วคุณไม่สงสัยก็เลยทำให้คนทั้งประเทศสงสัยคุณไง
2: ค่ะ
1: ว่าทำไมคุณถึงไม่สงสัยโอ้มันชัดเจนมากที่สุดในโลกมนุษย์ละ
2: ค่ะเหตุการณ์ข่าวจะอยู่ที่ประมาณนี
1: ้
2: นะคะแล้วก็ไม่ได้มีคำอธิบายใดๆแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมาบอกว่าเฮ้ย4ต่อ3ที่ไม่รับเส้นเงินหัวเนี่ยเพราะว่าอย่างงี้เอกสารต่างๆนานาที่ส่งมาบางอันก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนถึงขนาดนั้นนะคะก็ต้องดูค่ะแล้วจะเอาชัดขนาดไหน
1: ก็บางเรื่องถ้าไม่ชัดเจนก็ส่งให้ศาลด
2: ิใช่ค่ะเอาใหม่ส่งไปสำหรับคนที่เขามีสิทธิ์ในการตัดสินค่ะ
1: ครับนะส่วนเรื่องรถขยะ EV เมื่อวานก็เคลื่อนตัวกันไปก็แบบเสียดายเนาะที่แบบถูกปัดตกอ่ะกทม.ชวดในการก้าวสู่เมืองพลังงานสะอาดนะครับแต่ว่าเราก็จะมองว่าแบบมันจะพูดแบบนี้ก็ต้องไปรอดูรายละเอียดเพราะอันนี้ก็พูดออกมาก็แจ้งจากทางกทม.
2: ใช่ค่ะ
1: เขาก็ยืนยันว่าเขาอธิบายได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น TOR อะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการกปท.นะครับคณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริตเข้าทำข้อตกลงคุณธรรมเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมพิจารณ์อยู่หลายครั้งก็มั่นใจกระบวนการไปด้วยความโปร่งใสอย่างสูงแหละ
2: ค่ะค่ะ
1: นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของ6กระทรวงร่วมกันเปิดโอกาสให้สำนักงานสำนักงบและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมพิจารณากันด้วย
2: ค่ะเมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกดร.สุพนัทเขาจะอธิบายในอีกฟากนึงเดี๋ยวลองหาข้อมูลอันนี
1: ้
2: นะคะว่าให้ข้อมูลเรื่องของ EV ของกรุงเทพแล้วลองสรุปข้อมูลอีกฝั่งเดี๋ยวลองดูกัน
1: ได้เพราะอยากเข้าใจมากเลยอ
2: ยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลจริงๆแล้วคืออะไร
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่านจะอ่านตอนเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังตอนนี้กระโดดไปที่อื่นก่อน
2: ได้ค่ะเฮ้ยเมื่อเช้านี้เพื่อเห็นข่าวหนึ่งตอนนั้นจำได้ไหมคะที่บอกว่าแถวพระราม3ที่บอกว่าน้ำมันมันเข้าไปอยู่ในน้ำในท่อระบายน้ำอ่ะ
1: จำได้ที่ซอยถนนเชื้อเพลิง
2: ใช่แล้วก็หาว่าตกลงรั่วจากไหนจริงๆแล้วเพิ่งเห็นเมื่อคืนนะ
1: อ
2: ๋
1: อแหละ
2: ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างชัดเจนว่าตกลงเป็นท่ออะไรแต่มีน้ำมันไหลพลักๆเลย
1: จากท่อนั้น
2: จากท่อนั้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดู
1: คือเห็นตัวท่อแล้วแต่ไม่รู้ว่าท่อนั้นลิงก์ไปที่อะไร
2: ใช่ค่ะแต่เห็นน้ำมันชัดๆว่ามันออกมาเพราะตอนแรกเลยอ่ะเหมือนกับมันหายไปอ่ะหายไปหมายถึงข้อมูลข่าวนะเออเขาก็ตามแล้วใช่ไหมนะ
1: ตามแล้วเงียบ
2: ไปค่ะ
1: แต่ก็จบแค่ว่าไม่อันตรายนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องอพยพนะ
2: ใช่แต่เมื่อคืนนี้เจอแล้วที่สุดแล้วเมื่อคืนคือเจอแล้วนะคะแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเนี่ยแหละเหมือนที่น้องอ่านบอกคือมันเป็นลิงก์มาจากอะไรอ่ะแล้วท่อนี้คือท่ออะไรอ่ะ
1: แต่มันก็แปลกนะฮะในยุคที่น้ำมันเนี่ยเกือบจะเป็นทองคำอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงปล่อยให้รั่ว
2: ปล่อยไหลพรวดขนาดนี้
1: แล้วถ้ารั่วเนี่ยแป๊บเดียวมันต้องเห็นเลยนะว่าพร่องอย่างมหาศาลนะพี่อ้อย
2: จริงๆถ้านับไปว่า10วันเนี่ยแต่จริงๆอย่าลืมนะคะว่ารั่วก่อนหน้านั้นกว่าที่ชาวบ้านแถวนั้นจะได้กลิ่นด้วยซ้ำ
1: แล้วต้องได้กลิ่นอย่างต่อเนื่องถึงจะส่งเสียงสะท้อนกันและส่งเสียงสะท้อนยังรอการทำงานอันรวดเร็วของราชการด้วยนะ
2: น่าดูดีคือรั่วอย่างนี้แล้วเลยอ่ะ
1: โอ้นี่ก็ไหลเยอะอยู่พอสมควรนะฮะ
2: ไหลพรวดอ่ะ
1: แปลว่าเจอจุดเลยว่ามันออกมาตรงนี้
2: ค่ะค่ะ
1: เจอจุดที่ไหลเลยล่ะ
2: แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันคือท่ออะไรโอ้โหแต่มันโอ้จริงถ้าเกิดว่าน้ำมันนี้มันเอาไปใช้ตามที่เรากำลังแบบรู้สึกว่าน้ำมันแพงนะ
1: อันไม่รู้มันคือน้ำมันอะไรนะฮะหมายความว่ามันเป็นเบนซินดีเซลน้ำมันก๊าซน้ำมันเตาน้ำมันอะไร
2: เดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ออกมาล่าสุดคือเราเจอแล้วว่าน้ำมันมันรั่วออกมาจากตรงนี
1: ้เข้มข้นเลยนะ
2: ใช่ใช่
1: นี่ค่าลงท่อนี่คือต่อให้แค่นี้ก็ไปทั่วเมืองแล้วนะ
2: ใช่ใช่ค่ะแต่เบอร์ก็ไปผสมกับน้ำที่อยู่ตามท่อระบายอยู่แล้ว
1: ครับในพูดเรื่องของน้ำมันแล้วผมคิดว่าก็ต้องจับตามองกันนะครับและพวกเราทุกคนต้องกลับมาดึงสติกันอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าสถานการณ์น้ำมันของโลกซึ่งแน่นอนว่าคือสถานการณ์น้ำมันของเราด้วยกำลังมีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับซึ่งจริงมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่การที่ซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีท่อส่งน้ำมันนะครับที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่นะฮะที่ผลิตน้ำมันได้เยอะมากนะครับในโซนนั้นนะครับแล้วก็ถึงฮอร์มูซเนี่ยซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการขนน้ำมันออกก็ตามนะครับมันจะสามารถออกได้ทางฮอร์มูซนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาฮอร์มูซปิด นะครับเขายังเหลืออีก2ทางหลักๆคือออกทางทะเลแดงกับอีกอันนึงคือออกอ้อมไปข้างบนแล้ววนแบบวนรอบใหญ่มากอะฮะ
2: เพื่อจะได้ส่งให้ได้
1: เพื่อให้ส่งให้ได้ยังเหลือ2ทางนะครับแต่ไอ้2ทางที่ออกนั้นเนี่ยต้นทุนจะสูงแบบสุดๆเลยฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ณช่องทางหลักที่ผ่านมาคือออกทางทะเลแดงนะครับซึ่งออกทางทะเลแดงเนี่ยเขามีท่อปื๊ดวิ่งออกไปเลยปริมาณเนี่ยส่งออกได้น้อยกว่าแต่ออกได
2: ้ค่ะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยรอดด้วยท่อนี
2: ้ใช
1: ่ปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่อนี้ถูกโจมตี
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเมื่อถูกโจมตีปุ๊บปิดแปลว่าตอนนี้ไม่มีทางออกน้ำมันแล้วฮอร์มุสปิดทะเลแดงปิดเพราะว่าท่อนี้ปิดเหลืออันเดียวที่ต้องไปอ้อมข้างบนซึ่งอ้อมข้างบนเนี่ยหนึ่งคือแพงมากและระยะเวลาจะเดินทางมาถึงเอามาที่ประเทศไทยนะฮ
2: ะ
1: จะยาวขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเฉพาะเวลาในการส่งจากเรือนะฮ
2: ะ
1: ที่จะต้องวนอ้อมหนึ่งอ้อมใหญ่ๆมาเนี่ยใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ25วันถึง1เดือนและปริมาณก็จะน้อยลงมากๆด้วยเช่นกัน
2: แต่เมื่อวานนี้เหมือนกับน้ำมันลงนะคะน้ำมันวันนี้มีเรื่องของน้ำมันลงมาอีกหน่อยนึงลงมาอีกนิดนึง
1: ก็เห็นเหมือนกันทางเบรนท์ทางอะไรต่างๆเนี่ย
2: จากเวสต
1: ์ลงประมาณ 2% กว่าซึ่งก็ยังต้องติดตามกันอยู่ดีแหละ
2: ใช่ค่ะนะราคาก่อนสงครามมัน 72.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: แต่ที่บอกว่าลงนะตอนนี้ทะลุ100ไปเป็น 105.83
2: ใช่ค่ะจากราคามาตรฐานปกตินะ
1: เวสต์เท็กซัสคือ 102.43
2: ใช่ค่ะ
1: ครับก็ในความลงก็ยังไปอย่างสูง
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: เพราะเรื่องนี้มันมีความพลิกผันกันวันต่อวันต้องลองติดตามดูนะคะ
1: แต่ในอีกด้านนึงเช่นกันอ่ะเอาให้มาจบเลยน้ำมันดีนะพี่อ้อยน
2: ิด
1: น
2: ึ
1: งน
2: ะฮะ
1: อันนี้สำหรับผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับมากน้อยเดี๋ยวไปลงดูรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นประกาศจากราชกิจจาพอราชกิจจาเขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะฮะเขาแค่ประกาศเฉยๆว่าราชกิจจาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลลง4 บาทเริ่มตั้งแต่16กันยาก็แปลว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
2: ใช่แล
1: ้วแต่ว่าถึงแค่31ตุลาคมนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติในการประชุมนะครับเมื่อ14กันยาให้ปรับลดราคาณลงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาท
2: ค่ะเพื่อช่วยกันก่อนในวันนี้ที่น้ำมันราคาแพงเหลือเกิน
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้น่าจะมีความชัดเจนว่าตกลงไทยช่วยไทยพลัสน่าจะต่อแต่ไทยเที่ยวไทยพลัสปีหน้านะคะกลัวซ้ำซ้อนกันด้วยแล้วก็เราไม่ควรจะมาในช่วงไฮซีซันค่ะถ้าจะซับเรื่องการท่องเที่ยวไปซับตอนโลซีซันน่าจะดีกว่านะคะ
1: แต่ก็ต้องดูนะฮะว่าไฮของเราจะโลไหมพี่อ้อย
2: นั่นสิจริงๆ
1: จริงๆเป็นเรื่องที่ณตอนนี้ตัวเลขน่ากลัวมาก
2: แล้วในวันที
1: ่ตัวเลขการท่องเที่ยวน่ากลัวมาก
2: และในวันที่ไปธรรมชาติเนี่ย มันคาดการยากมากจริง
1: ๆครับหลายสายการบินยกเลิกการบินนะฮะยกเลิกเส้นทางการบินหรืออะไรกันเยอะ
2: มาก
1: แม้แต่ในประเทศไทยกันเองด้วยเช่นกัน
2: ค่ะ
1: ครับผมอ่ะเบรกกันแป๊บนึงครับแมกกาเรตครับความอร่อยแบบเฮลตี้ไม่ซ้ำไม่จำเจครับเอาใจสาวๆที่รักสุขภาพแต่ยังอยากทานของอร่อยกันด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตที่ให้สัมผัสหนึบหนับหนึบหนับเคี้ยวเพลินอิ่มนานแถมได้ไฟเบอร์สูงนะครับจะนำไป mix and match กับเมนูโปรดหรือว่าเมนูแซ่บไหนๆก็เข้ากันได้ทั้งหมดทุกวันนะครับหรือจะทานเป็นของคาวของหวานก็เข้ากันลงตัวนะครับข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหรืออยากปรับให้มากกว่านั้นก็ได้ตามใจชอบครับลองดูนะหาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าทางแมกกาเรต Official Store ได้เลยนะครับทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee ค่ะ
2: ค่ะนะคะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดและตะซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะคะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ทสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ
0: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูขาวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: อ่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับ
5: ค่ะ
4: เพื่อฟังข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับที่คุณสุพนัทออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ
5: สก
4: อธิบายการโต้แย้งนะครับที่ทำไมรถพลังรถขยะ
5: EV
4: ของกทม.นะครับที่บอกว่าสก.ของพรรคประชาชนเนี่ยโหวตตกไปนะครับอ่ะมันอ่านยากมากเลยอ่ะ
5: แต่มันไปอีกมุมนึงมาอีกมุมนึง
4: แต่ว่าด้วยภาษามันต้องใช้เวลาในการต้องไปถอดความอยู่เยอะมากนะฮะแต่เอาง่ายๆในถ้าเอาภาษาง่ายๆเลยคือทางคุณสุพนัทบอกว่าก็มาให้โหวตอ่ะแต่ทำไมขอ TOR แล้วไม่มีฟังตามนี้ก่อนนะฮ
5: ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเอาบอก long story short เอาจะง่ายๆคือเขาบอกว่ากทม.ตอบให้ได้ก่อน5เรื่อง1ทำไมไม่ไพลอตคือให้ลองใช้ก่อนจริงๆตรงนี้เมื่อวานอธิบายไปแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับอันที่2คือเปิด TOR โครงการใหม่ให้เห็นว่าไม่มีการล็อกสเป
5: ค
4: หรือจงใจเปิดช่องให้เสียค่าโง่เพื่อช่วยเอกชนบางเจ้าอ่ะก็แปลว่าเอา TOR มาดูแล้วถ้ามี TOR มีปัญหาค่อยว่ากันแต่ถ้ายังไม่มี TOR ตรงนี้ก็เป็นแค่ข้อสงสัยลอยนะครับแต่มีสิทธิ์สงสัยครับอันที่3คือเคลียร์โครงการเดิมที่โดนร้องทุจริตโดยเฉพาะเช่ารถขยะ270วันที่กระบวนการเนี่ยมันเหมือนกับมีการล็อกมงช่วยเอกชนบางราย
5: อัน
4: นี้คือเคลียร์บางเรื่องซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนถึงจะเดินหน้าเรื่องนี้ได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเคลียร์ส่วนเคลียร์เรื่องที่ต้องเดินหน้าเดินหน้าก็เดินหน้าไปนะครับอันที่4คืออยากให้เพิ่มสัดส่วนการเอาท์ซอร์ส
5: จ้างเหมาระยะยาว
4: นะฮะอันที่5ก็คือเขาบอกว่าเคลียร์ความย้อนแย้งตอนลดน้ำของ
5: EV.
4: ลดน้ำ EV เนี่ย

0: ซึ่งขั้นตอนที่2คือการทำ TOR แล้วหลังจากทำ TOR จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่าน1ก่อนจึงจะทำ2
1: ค่ะ
0: แล้ว2จึงจะทำ TOR แต่จะขอ TOR
1: ตอนนี้
0: ต
1: ั้
0: งแต่1มันผิดมันผิดขั้นตอน
1: อันนี้ต้องกทม.บอก
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้ว
1: ใช่ๆค่ะ
0: ว่าตกลงคนไหนพูดถูกคนไหนพูดผิด
1: ค่ะ
0: หรือคนไหนเจตนาดีแต่อาจจะไม่เข้าใจวิธีหรือเปล่าอ่ะอันนี้จริงๆคุยกันดีๆก็ได้อ
1: ันนี้เป็น2ฝั่งนะคะเพราะคุณสุพนัทบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการอนุมัติงบแล้วแต่บังเอิญว่าเขาก็จะแจ้งอะไรค่ะว่าปีไหนปีไหนปีไหนปีไหนบ้าง
0: อ่ะแล้วบอกว่าทางพรรคประชาชนโหวตผ่านมาโดยตลอดซ
1: ึ่
0: งเขาก็เอาอดีตซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะฮะมาดูว่าที่ผ่านมาแสดงถึงเจตนารมณ์ของทางตัวแทนของทางพรร
1: ค
0: ว่าสนับสนุนอะไรก็ตามที่มันเป็น EV จะตาย
1: มาแล้ว
0: นะครับมาตั้งกี่โครงการแต่ที่สนับสนุนไปสนับสนุนไปแล้วผ่านไปแล้วทำไมไม่เห็นทำเขาบอกว่าก็แล้วทำไมไม่ทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงสักอย่างซึ่งจริงๆรองผู้ว่าก็ออกมาอธิบายว่ามันอยู่ในระหว่างนี่ที่เมื่อสักครู่นี
1: ้ค่ะ
0: ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของปปช.แล้วก็6กระทรวงเข้ามาร่วมพิจารณาพร้อมกับคณะกรรมการกปท.เข้าร่วมการทำกิจกรรมกำลังอยู่ในกระบวนการที่เดินหน้าไปด้วยความโปร่งใสสูงสุด
1: ค่ะ
0: ถ้ามันช้าก็ไปดูฮะว่ากระบวนการเราช้าเองซึ่งแปลว่าประสิทธิภาพมันต่ำ
1: ค่ะ
0: มันถึงช้าขนาดนี้แต่ถ้าบอกว่ามันคือนึกออกแค
1: ่
0: ก็ตกลงปัญหามันคืออะไร
1: คือระบบของการคัดกรองสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าค
0: ่
1: ะก็อันนี้ก็จะได้สองข้างไงคะเราจะได้รู้ว่าทำไมล่ะก็ได้มาโครงการดีขนาดนี้ถึงไม่มีการอนุมัติงบลงมา
0: ครับ
1: นะคะทางฝั่งคุณสุพนัทก็เลยได้ออกมาบอกว่าเนี่ยสกพรรคประชาชนขออธิบายตามนี
0: ้
1: นะคะจะได้ฟังทั้งสองข้าง
0: ซึ่งก็พอเข้าใจแต่รู้สึกว่าพูดคนละเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะโอเคอัปเดตตามนี
0: ้จ้ะ
1: นะคะสักหน่อยละกันค่ะนิดๆนะคะเพราะว่ายังจำเรื่องของน้องแอร์มีนาได้ไหมคะที่ศาลเมลเบิร์นนะคะเนื่องจากว่ามีกระเป๋าช้างที่ก่อนจะเข้าไปสู่ออสเตรเลียแล้วเจอ
0: ที่น้องรับหิ้วของ
1: ใช่ใช่ที่
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายกลายเป็นเจอยาเสพติดแล้วตัวน้องเองถูกคุมควบคุมตัวไว้อยู่ที่เมลเบิร์น
1: ตอนแรกบอกว่าจะมีการตัดสินกันในช่วงประมาณกันยายนค่ะตอนนี้จะมีการนัดอีกครั้งหนึ่งคือ12ตุลาคมแต่ว่าทั้งหมดเขาก็บอกว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าทางไทยเองสถานทูตไทยเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งเราก็มีการให้เอกสารว่าน้องเป็นผู้ถูกกระทำด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดตอนนี้ค่ะนัดอีกครั้งหนึ่ง12ตุลาคมนะคะตอนนี้น้องก็ต้องถูกคุมตัวอยู่แหละ
0: ครับอีกเรื่องก็คงต้องจับตาดูกันนะฮะแล้วจริงๆมันเกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆเคลื่อนตัวกันมาก็คือผลจากไฟป่าของอินโดนีเซีย
1: ใช่ๆ
0: นะครับเราก็จะบอกว่าเราเห็นนะมาเลเซียแย่มากเลยสิงคโปร์แย่มากๆเลยเป็นพักๆกันนะฮะลมพัดไปพัดมาตอนนี้มันมาถึงไทยแล้วฮะ
1: ตรงหาดใหญ่ก็หนักมากนะคะเห็นว่าหลายๆคนค่ะทั้งทางสงขลาเองทั้งทางจังหวัดทางใต้ของเราเองไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ฝุ่นหรือควันอย่างเดียวนะหรืออันนึงที่เขาเกิดคือเขารู้สึกว่ามันแสบผิวนะคะค่า PM 2.5 ตอนนี้พุ่งสูงแตะระดับแบบเป็นระดับที่สูงมาก74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากพื้นที่เฝ้าระวังนะคะจะมีทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงภูเก็ตตรังและก็นครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ทางจังหวัดต่างๆที่เอ่ยชื่อไปคงต้องหลีกเลี่ยงกันทำกิจกรรมกลางแจ้ง
0: ครับ
1: นะคะเพราะไฟป่าอินโดนีเซียอุ๊ยเขาบอกมันจะยาวมากด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าจะจบลงที่ตรงนี้ซูเปอร์เอลนีโญทำให้สถานการณ์เรื่องของไฟป่ามันเข้มข้นขึ้นและรุนแรงขึ้นค่ะ
0: ครับผม
1: นะเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นอธิบายว่าเป็นระเบิดแบบคาร์บอนนะเมื่อมีการระบายน้ำหรือว่าถูกเผาเพราะว่าคาร์บอนที่สะสมไว้จะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
0: ครับผมนะฮะปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเราต้องเตือนสติตัวเราเองกันดีๆเพราะปัจจุบันมันเข้ามาแล้วมันกลายเป็นวิถีชีวิตซึ่งเป็นสำหรับหลายๆคนอาจจะมองโอ้ยเป็นทางเลือกที่ดีจังเลยแต่อีกด้านนึงก็คือมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วเหมือนกับเป็นโซ่ตรวนเล็กๆเยอะแยะไปหมดที่เป็นพันธนาการมัดคุณเอาไว
1: ้
0: นะครับนั่นก็คือเรื่องที่ณตอนนี้เขาลุกขึ้นมาคุมเข้มกันบอกว่าจะคุมเข้มกันนะครับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของระบบของไทยเลยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะฮะเขาพบว่าเด็กรุ่นใหม่ร้อยละ 45%
1: ค่ะ
0: กู้เงินครั้งแรกจากธุรกิจนันแบงก
1: ์คือไม่ได้กู้ตามระบบที่อยู่ในแบงก์อ่ะ
0: ซึ่งปรากฏว่าเป็นการเอาไปใช้เป็นค่าขนมค่าเช่าหอ
1: ค
0: ่าเทอมนะครับแล้วมันกลายเป็นก็เอาง่ายๆคือ buy now pay later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังมันมีแบบนี้เอาไปก่อนเลยใช้ก่อนเลยเดือนนึงแล้วค่อยเริ่มต้นแปลว่าอยู่ดีๆมันทำให้เราซื้อสิ่งที่บางทีเราไม่จำเป็นนะพี่อ้อย
1: อยู่กับปัจจุบันเกินจนลืมไปว่าทั้งหมดเราจะต้องใช้หนี้เขานะ

0: เอาเงินเอาเงินอนาคตมาใช้
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งยังไม่รู้อนาคตนั้นจะมีหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เลยว่าการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่าผ่อนชำระภายหลังมีดอกเบี้ยแอบแฝงสูงมากแบงก์ชาติพบการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แอบแฝงสูงถึง 25-33%
1: ค่ะ
0: บวกค่าธรรมเนียมผ่าน e-wallet ที่รวมๆกันแล้วอาจจะต้องโดนดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะสูงถึง 35% ตอนนี้เจอแล้วนะฮะมันมีอยู่แล้วนะ 35%
1: แต่คราวนี้พออ่านข่าวนี้ปั๊บนึงอะสิ่งที่พี่สงสัยคือแล้วทำไมระบบของธนาคารทั้งหลายมันมีอะไรเหรอที่มันชักจูงหัวใจได้น้อยกว่านอกระบบ
0: อันคิดว่านันแบงค์ทั้งหลายทำสิ่งนี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายพี่อ้อยแบงค์ก็อาจจะไม่ได้ลงมาทำเองในเชิงโครงการต่างๆมันอาจจะมาเป็นแบบเครดิตการ์ด
1: ดอกเบี้ยล่ะ
0: หรือแพลตฟอร์มทำเอง
1: ถ้าแพลตฟอร์มทำเอง
0: นะแพลตฟอร์มทำเองอะเยอะมาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: เครดิตการ์ดที่ปัจจุบันแยกออกมาจากตัวแบงก์เองก็มีนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: หรือว่าเป็นเดบิตการ์ดที่แยกออกมาเป็นไม่ใช่แบงก์อะเป็นนันแบงก์อะแต่อยู่ในภาคธุรกิจการเงินเนี่ยก็มีอีกเยอะมากเหมือนกันที่ทำแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะทำแบบนี้ได้แบบคล่องตัวแล้วมีฐานลูกค้าที่ชัดเจน
1: ก็ต้องเตือนค่ะบริษัทก็ต้องเตือนกันว่าระบบการใช้เงินในวันนี้เราต้องยอมรับนะคะคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันคือเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะและยิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เอาเงินอนาคตมาใช้ที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะพันคอเนาะ
0: ครับธุรกิจนี้มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่มีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่กับธุรกิจที่เป็นนันแบงค์นะฮะถึง75%คิดเป็น 55% ของมูลค่าหนี้ของตลาดเลยนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันยังเป็นหนี้ในระบบนะ
1: ฮะใช่ใช่ค่ะ
0: แต่หนี้ในระบบแบบนี้จะทำให้เกิดหนี้นอกระบบไหมครับพี่ย้อย
1: ค่ะจริงมันใช้ไม่ทัน
0: อ
1: ่ะ
0: 35% เอาปัญญาที่ไหนมาใช้
1: แล้วพอใช้หนี้เขาไม่ทันคราวนี้จะเข้าสู่การไปกู้นอกระบบละ
0: ใช่
1: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่ดอกเบี้ยสูงอย่างเดียวนะคะมันจะมีเรื่องความรุนแรงต่างๆนานาที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย
0: ซึ่งผมเคยถามหลายๆคนเคยคุยกันในวาระแห่งชาติในรายการของเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันบอกว่าเอ๊ะแล้วที่มันบอกว่าผ่อน 0% 10เดือนอย่างเงี้ยสอน 0% 6เดือนน่ะมันก็ไม่เข้าข่ายตรงนี้ดิเพราะมันไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยอ
1: ่ะ
0: แล้วทำไปทำไมอ่ะอย่างแรกเลยคือทำให้ขายให้ได้ก่อนเพราะสต็อกเขามีนะของที่คุณจะไม่ซื้ออยู่ดีมี 0% 10เดือนคุณก็ซื้อทั้งที่จริงๆคุณจะไม่ซื้อ
1: ตัดสินใจง่าย
0: ตัดสินใจง่ายคุณเอาไปก่อนแล้วแล้วเขาก็รู้เขาขายได้แล้วก็ทยอยเอามาอันนั้นคืออันที่1ขายของที่ไม่จำเป็นหรือขายของที่มีโอกาสที่จะขายไม่ได้สูงให้ขายได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเอาง่ายๆนะอีกอันนึงคือทำให้พี่อ้อยเริ่มชิน
1: ใช้ 0% เสมอ
0: เข้าใจฮะพี่อ้อยจะเริ่มชินกับการแบ่งจ่าย
1: ค่ะ
0: แล้วพี่อ้อยก็จะรู้สึกว่าทุกเดือนฉันมีไอ้ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ต้องแบ่งจ่ายนิดนึงนิดนึง
1: ค่ะ
0: พอเราเริ่มชินกับอะไรเราก็จะทำต่
1: อ
0: ถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมเลยคุณจะไม่เคยเล่นแต่ถ้าคุณโหลดเกมครั้งที่1ละคุณจะเริ่มโหลดเกมที่2
1: ไม่มีเริ่มต้น
0: โหลดเกมที่3ถ้าคุณเริ่มโหลดเกมแบบไม่เสียตังค์เว้ยฉันไม่เสียตังค์เว้ยสักพักนึงอยู่ดีคุณลองเสียตังค์ดิซื้ออาวุธนี้หน่อยดิคุณจะเริ่มซื้อครั้งที่2ครั้งที่3เพราะฉะนั้นเขากำลังค่อยๆปรับพฤติกรรมเราให้เราชินกับการเป็นส่วนหนึ่งของการ Buy Now Pay Later ดอกเบี้ยว่ากันหลังจากนั้นคุณจะเริ่มมีภูมิขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบเหมือนบางครั้งเราซื้อของเราซื้อเสื้อนะแต่เราหุ้ยตัวนี้แพงมากเลยหุ้ยชอบมากเลยซื้อ
1: ค่ะ
0: ไอ้เบนช์มาร์กของคำว่าแพงของเราขยับบาร์แล้วนะพี่อ้อย
1: ถูกค่ะ
0: ตอนเมื่อก่อนเนี้ย1,000แพง
1: ค่ะ
0: 10,000ใครซื้อโง่ว่ะเราจะไปถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า10,000เป็นมาตรฐานได้
1: ก็ได้นี
0: ่จะรู้สึกว่าแบบหรออย่างเงี้ยแล้วพักๆหนึ่งถ้ามันไม่มีการดึงสติขนาดใหญ่อะเบนช์มาร์กหรือว่าไอ้เส้น
1: ม
0: าตรฐาน
1: ของเรามาตรฐานของเรา
0: เนี่ยขยับไปได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆปรับพฤติกรรมของคนให้มันเข้าไปสู่ตรงนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้ผมว่าถ้ามันไม่มีอะไรลงมาควบคุมจริงๆอ่ะมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ buy now pay later นะฮะ
1: ถูกต้องแล้วนี่มันจะเป็นหนี้ศูนย์เยอะมากด้วยนะคะพันถึงได้พังทั้งระบบเอา
0: จริงๆอาจารย์เบียร์ไงอาจารย์เบียร์คนตื่นทำที่สัมภาษณ
1: ์ใช่ๆๆ
0: ในหลายๆครั้งที่อันมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เบียร์ตอนนั้นก็ buy now pay later ฮะมีทุกอย่างเพราะมันมีคำว่าของมันต้องมีแกนี้ต้องมีปะวะไม่มีอะไรทั้งนั้นที่ต้องมี
1: แล้วยิ่งเจอ 0% เข้าไปปั๊บนี่ไงไม่ได้จ่ายไปก้อนใหญ่ซะหน่อยนะเนี่ยซีรีส์แนวตั้งก็ประมาณเนี้ยดูฟรีก่อนตอนแรกดูฟรีสักพัก อยากดูตอนต่อไป
0: ถูก
1: จ่ายตังค์
0: มันทำให้เกิดความคุ้นเคยและเคยชินมันปรับพฤติกรรมเราก่อน
1: เรามาระวังค่ะเศรษฐกิจวันนี้ไม่ง่ายเลย
0: ครับผม
1: หมดเวลาแล้ว
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้ม โปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวนะครับผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้น้องอ้อมมานี่มีคนบอกว่าเดี๋ยวพี่อ้อมจะไปขึ้นคอนเสิร์ตไหนหรือเปล่าใน2วันนี
0: ้ขอที่ที่ทำเป็นบอกว่าป่วยเหรอฮะเขาไม่ได้โกหกครั้งที่แล้วเขาบอกเขาไปพักผ่อนที่นนทบุรีแล้วเขาก็ยืนยันว่าก็ฉันก็ไปพักผ่อนที่นนทบุรีจริง
1: ๆก็อิมแพคอยู่แถวนั้นแต่ว่าตอนนี้คือซ่อมสุขภาพจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องอ้อมมาแหละ
0: ค่
1: ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
3: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain
0: Counter Pain ครับชวนพวกเราคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดครับกลัวอะไรกับความปวดพร้อมถึงศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเจฟซาเตอร์นะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Counter Pain ด้วยครับเจฟซาเตอร์นะครับเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงๆแหละนะครับผมว่าเรายอมรับนะฮะถึงความทุ่มเทความตั้งใจทั้งงานดนตรีการแสดงทุกอย่างที่เขาถ่ายทอดออกมาให้เราได้สัมผัสแล้วก็เห็นเกิดจากความทุ่มเทความเหนื่อยล้าแล้วก็ใช้กำลังหนักออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างดีเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆการแสดงในทุกๆคอนเสิร์ตนะครับสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเต็มที่ตั้งใจสู่ความสำเร็จและเขาก็ทำให้เห็นด้วยว่าเมื่อมันทำแล้วมันสำเร็จนะครับเคาน์เตอร์เพนพร้อมสปอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะนะครับ
2: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
6: Love you mama Love you papa
7: เมื่อมีอาการไอ
6: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
7: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
6: I love you mamaอยู่ปะปะโนไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
7: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
8: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวหน้าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวหน้าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่าย ถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
4: แชมเปี้ยน
9: โคลสอัพช็อต
10: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติมนี้

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green News
3: โดย
4: พี่เป้เมื่อวานเป็นไงบ้างครับถูกหวยไหมครับส่วนตัวนะครับไม่อยากจะบอกเลยครับ
5: ไม่อยากจะฟังเลยไม่อยากจะฟังเลยส่วนตัวไม่อยากจะฟัง
4: คุณผู้ฟังเขาอยากอวดกัน
5: ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังงอแงงอแง
4: แสดงว่าแกไม่ถูก
5: โอ้โหอาการชัดชัดขนาดนี้ฉันคงถูกละมั้ง
4: เขาบอกเขาซื้ออายุตัวเองออกเฉยเลยนี่เขาส่งมาอย่างเงี้ย
5: ดีใจด้วยนะ
4: สองตัวล่างใช่ไหมอะไรนะ64
5: อะไรสองตัวล่างคืออะไรเธอ
4: เขาต้องมี2ตัวบนเหรอ2ตัวล่างถูกแล้วสิ
5: 2ตัวล่างก็ว่าหนักแล้วมันยังไป2ตัวบน
4: แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ฟังเราอายุ64แล้วได้2ตัวเนี่ย2ตัวล่าง
5: หรือเขา46หรือเปล่าแล้วเขาก็อาจจะกลับอะไรอย่างงี้ไงเธอกลับไปกลับมา
4: 64แน่นอน
5: ไปกลับมา
4: ซื้อตรงโป๊ะเป๊ะเนี่ยตายละโอ้ย
5: นะคะอายินดีด้วยนะสำหรับใครที่โชคดีเมื่อวานนี
4: ้ส่วนใครที่โชคไม่ดีล่ะเราเป็นพวกเดียวกัน
5: โอเค
4: แค่นี้พอ เราไม่ซ้ำเติมกัน
5: มีเพื่อนมีเพื่อน
4: มีคนบอกว่าเขาซื้อ40ก็อ่ะซื้อได้ยังไง40เป็นตัวบนน่ะ
5: ตัวบนอีกแล้ว ตัวบนอีกแล้ว
4: เขาบอกว่า40ปีคอนพี่ป้อม
5: อ๋อเหรอ
4: เออแต่มันข้างบนนะ
5: ข้างบนคืออะไร
4: คะพี่แล้ววันที่1ไงลงท้ายเลขท้ายข้างบนน่ะ
5: อ๋อเลขตัวเลขอยู่แถวบน
4: มันลงท้าย640น่ะ
5: ฉันมีคนต้องพยายามปล่อยไปตามนั้นแหละ
4: แล้วเมื่อวานน่ะผมก็บอกว่าคุณผู้ฟังไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ป่ะก็เอาเลขพี่อ้อยดิ33อ่ะ33ปีพี่อ้อยอ่ะเป็นไงมีตรงไหนบ้างมั้ย
5: มีแต่66
4: ไม่มี3เลยคุณไม่มี3เลย
5: เธอก็บวกตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอีกสักหน่อยสิเอานะเวลามันออกแล้วอ่ะเลขมันออกแล้วอ่ะมันก็พูดได้หมดแหละ
4: เหนื่อยใจ
5: เหรอว่ามันตรงกับตรงนั้นตรงกับตรงนี้อะไรอย่างงี้ไงใช่ไหม
4: ฮะ
5: อืม
4: เอาใช้คำว่าช่างมันไปก่อน
5: มันช่างมันทุกงวดเลยนะวิกที่แล้วก็ช่างมันวิกนี้ช่างมันอีกเหรอ
4: โอ้ยเหนื่อย
5: นะคะอ่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมา
4: เอ้ามีตั๋วป่ะล่ะ
5: ไม่มี
4: อยู่ค่อยจวดเดียว
5: ก็เวลาแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปเที่ยวแฮปปี้แต่พอบอกว่าให้ไปอยู่ญี่ปุ่นป่ะล่ะ
4: อ
5: ่ะนี่ไงหลายคนบอกยังก่อนพี่แต่ก็มีคนไม่น้อยที่ไปเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะอ่ะจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาที่ดินโครงสร้างพื้นฐานในญี่ปุ่นเขาบอกว่าณวันที่1กรกฎาคมนะราคาที่ดินเฉลี่ยในญี่ปุ่นพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่5ละเฉลี่ยโดยรวมทั่วประเทศปรับตัวขึ้น 1.5นะคะถ้าเกิดว่าเป็นราคาเขาจะมีราคาที่ดินเพื่อการพาณิชย์อันนี้ปรับตัวขึ้น 2.9% นะคะจากความต้องการทางด้านร้านค้าและโรงแรมที่แข็งแกร่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยอันนี้ปรับตัวขึ้น 1% นะคะส่วนใหญ่เมืองหลักๆอย่างโตเกียวโอซาก้านาโกย่าอันนี้ราคาที่ดินเฉลี่ยโดยรวมจะปรับขึ้น 4.4% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตามแบบพื้นที่เฉพาะนะราคาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่เมืองฟูราโนในฮอกไกโดโอ้โหปรับตัวขึ้นมากที่สุดถึง 32% สูงมากส่วนหมู่บ้านฮากุบะในจังหวัดนากาโนราคาที่ดินเพื่อการพาณิชย์ปรับตัวขึ้นสูงอยู่ที่ 35.6% ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะทั้งสองพื้นที่เขาก็ตั้งอยู่ในแหล่งสกีรีสอร์ทไงใช่ไหมล่ะได้รับความนิยมอย่างมากกลับมาที่โตเกียวย่านอาซากุสะติดกลุ่มพื้นที่ที่ราคาที่ดินเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงที่สุดเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นย่านที่ครองแชมป์ราคาที่ดินต่อตารางเมตรสูงที่สุดในญี่ปุ่นเธอคิดว่าเป็นย่านอะไรไม่ยากเลยเพราะว่าเป็นย่านแบบว่าแหล่งช็อปแบบว่าแบรนด์เนมหรูหรามารอง
4: โอ้ตายลืมชื่อย่านอะกินซ่า
5: เออนะคะที่ดินบริเวณอาคารพาณิชย์เมริยากินซ่าในย่านช็อปปิ้งในโตเกียวราคาอยู่ที่ 52.5 ล้านเยนครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่21แล้วนะคะนะคะคือจริงๆเขาบอกว่าราคาที่ดินในญี่ปุ่นนะเคยดิ่งลงนะติดต่อกันแบบ หลายทศวรรษอะหลังจากเกิดวิกฤตฟองสบู่ในปี35แต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งนึง
4: ครับ
5: ขึ้นพรวดพราดกันเลยทีเดียว
4: แต่ก็เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนาะมันก็ขึ้นแบบทุกปีนะเอาจริงอ่ะ
5: ทุกปีนะคะแล้วก็ในบางที่ที่แบบออกไปรอบนอกหน่อยนะคะก็เริ่มที่จะได้รับความนิย
4: ม
5: นะคะผู้คนก็สนใจก็เลยทำให้ที่ดินเหล่านี้มันก็คือพลอยขึ้นราคาไปด้วย
4: มันมีอยู่ยุคนึงนะที่ดินบางในบางจังหวัดอ่ะเขาก็บอกว่าขายราคาถูกเลยนะ
5: ใช่ไหมแบบถูกมาก
4: เคยได้ยินใช่ไหมน่ะมาแบบคือเป็นบ้านร้างบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าร้างตกใจใช่ไหมเอาเป็นบ้านคนที
5: ่มีกุ๊กกูหรือเปล่า
4: ไม่มีเป็นบ้านที่เขาบอกว่า
5: ไม่ใช่ไปอยู่นอนอยู่มีกุ๊กกู่มาหาล่ะ
4: อารมณ์ประมาณลูกหลานไม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่มาดูแลแล้วไม่เอาแล้วลูกหลานไปอยู่ในเมือง
4: เขาก็เลยปล่อยไงเคยเห็นคนไทยแห่กันซื้ออยู่นะ
5: ไปซื้อแล้วก็มีต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปซื้ออยู่กันเยอะซื้อแบบ
4: ปล่อยให้แบบ
5: ปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยไปทำใหม่ไปรีโนเวทใหม่
4: ค
5: ่ะก็แล้วแต่เนาะก็ลองดูเพราะว่าอย่างก็มีคนไทยก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่น้อย
4: ให้เขามีเงินเขาไปได้คุณผู้ฟังส
5: ่
4: วนพวกเราก็อยู่ตรงนี้แล้วกันเราก็อยู่อย่างจิ้มเนื้อจิ้มตัวไปก่อน
5: เราไปแบบไปเที่ยวไปสักแบบ5 วัน 7 วัน 7 วัน 8 วันแล้วกลับ
4: พอ
5: ปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะกับแคมเปญ Go Sticker ปะอะไรก็ลดที่ Go Wholesale ค่ะชวนคุณมาเปิดประสบการณ์การช็อปแบบใหม่นะคะให้ทุกการช็อปทั้งสนุกแล้วก็คุ้มยิ่งกว่าเดิมสำหรับผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารหรือว่าลูกค้าทั่วไปเพียงคุณแลกรับสติกเกอร์ส่วนลดเสร็จแล้วคุณก็เอาไปแปะสินค้าที่ร่วมรายการที่คุณต้องการนะคะจะเป็นวัตถุดิบเป็นของใช้หรือว่าจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำก็รับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีเลยนะคะช็อปสนุกนะคะแปะปุ๊บลดปั๊บเลยตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายนนี้เท่านั้นที่ Go Wholesale ทุกสาขาแล้วความสนุกอ่ะยังไม่หมดนะ Go Wholesale เขายังมีกิจกรรมดีๆให้คุณได้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องนะคะพบกับ Go Festival นะคะสินเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่ยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักและผลไม้คุณภาพดีมาให้คุณเลือกช็อปในราคาสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการตั้งแต่วันนี้ถึง20 กันยายนนี้ที่โกโฮเซลสาขาระยองจ้า
4: จัดกันไปนะฮะ
5: นะสำหรับโกเฟสติวัลนะคะแล้วก็ยังมีฮาลันฟู้ดแฟร์2026เป็นงานที่รวบรวมอาหารฮาลันยอดนิยมพร้อมสินค้าและวัตถุดิบฮาลันหลากหลายรายการไว้ในที่เดียวสำหรับฮาลันฟู้ดแฟร์2026เนี่ยนะคะงานเขาจะจัดวันที่25 ถึง 27 กันยายนที่โกโฮเซลสาขาหาดใหญ่ค่ะเอาเป็นว่าใครอยู่ใกล้สาขาไหนแวะมาช็อปมาสนุกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่โกโฮเซลใกล้คุณนะคะซึ่งเขายังมีกิจกรรมสนุกสนุกพร้อมกับแคมเปญดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามความคุ้มแล้วก็กิจกรรมครั้งต่อไปได้นะคะที่ Facebook โกโฮเซลค่ะ
4: คุณเอ้ยผมไปแปะๆมาแล้วนะมันสนุกดีนะเวลาหยิบของมาสมมุติแล้วก็เลือกว่าอุ๊ยอันนี้ราคาแพงหน่อยแล้วก็แปะลงไปเดี๋ยวพอหยิบนี้อุ๊ยนี่แพงกว่
5: า
4: แกะเอานั้นออกมาแปะนี้ไป
5: ส่วนใหญ่คุณจะแปะอะไรอ่ะเป็นวัตถุดิบอะไรเงี้ยหรอหรือว่าเป็นของใช้
4: ผลไม้ผมชอบซื้อผลไม้
5: ชอบก
4: ิน
5: ผลไม้
4: แปะอันนั้นแปะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราดูนะสนุกสนุก
5: ใช่กับแคมเปญของเขา Go Sticker แปะอะไรก็ลดค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: จากข้อความนะครับเรื่องของตัวเลขนี่ โดนกันเยอะเนาะโอ้เปิดเพลงโอ้โอ้หน่อยดีกว่าโอ้โอ้โอ้โอ้นะงวดนี้ผ่านไปงวดหน้าว่าใหม่เนาะพวกเรา

มีคนบอกว่างวดหน้าไม่เล่นละเนี่ยพี่เป้พูดอย่างเงี้ยมาหลายงวดแล้วสุดท้ายก็ทนไม่ไหวว่าไม่เล่นไม่เล่นเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องเล่นเหนื่อยใจกับตัวเอง

มีข้อความหนึ่งส่งมาถามว่าตอนนี้วัยรุ่นเจนซีกำลังฮิตเช็คความเป็นคนกทม native พี่เป้เป็นคนกทม native เหมือนกันไหมครับน่ะเขาเช็คยังไงอ่ะเช็ควิถีชีวิตเหรอเช็คการเติบโตโดยกำเนิดเหรอเช็คจากสำเนียงการพูดเหรอเช็คยังไงอ่ะ

อ้าวเขาส่งมาบอกกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าคือเขาจะมีเช็คลิสต์ Bangkok Native แบบพี่เป้มันจะเป็นรูปแล้วก็มันจะเป็นแบบข้อว่าเออมีข้อไหนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้ติ๊กติ๊กติ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาดูอีกทีนึงก็แล้วกันเดี๋ยวจะได้ลองทำกันเล่นๆใครหาเจอส่ง direct message ให้พี่เป้บ้างก็ได้นะเดี๋ยวพี่เป้เอามาดูซิมานั่งเช็คลิสต์บ้างดีกว่าขำๆมาแล้วขำๆ

หวังไว้นะฮะว่าเป็น3เพลงที่ทำให้เช้านี้ของคุณได้สดชื่นชื่นเกือบซื่นแล้วสดชื่นขึ้นมาบ้างนะฮะรักกันเลยของมอสนะคู่กัดของพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็พลิกล็อกของพี่ตินาเนาะนะครับอยากจะมาขิงค่ะพี่เป้ค่ะเมื่อวานนะถูกหวยด้วยแหละค่ะวันนี้รวยค่ะจะเลี้ยงกาแฟเพื่อนร่วมงานสักหน่อย อิจฉาตาร้อนเลยเนี่ยโอ้ยเลี้ยงมาถึงฝั่งนี้บ้างได้ไหมอ่ะพี่เป้ค่ะพระบนโต๊ะให้แม่นมากนะคะขลังจริงๆเลยค่ะนั่นเต็มๆเลยค่ะ3ตัวตรงเลยค่ะเนาะแต่ละคนก็ส่งมาขิงกันนะงั้นวันนี้นะฮะพี่เป้ปลอบใจคนที่พลาดหวังไปแล้วกันเมื่อวานนี้นะฮะที่แบบว่าเรียกว่าปลอบใจเรียกว่าปลอบใจเรื่องของตัวเลขเนาะพลาดเรื่องตัวเลขไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเรื่องของ64นะมันช้ำใจมาจาก64งั้นเราก็ต้องบอกว่าเอา64เนี่ยมาเล่นกันหน่อยดีกว่าคุณจะเจอ64ที่เป็นป้ายซอย64ที่มันติดอยู่บนป้ายโฆษณาต้องเป็นตัวเลขติดกันเลยนะ64นะนะฮะไปหาตัวเลขตรงไหนก็ได้ที่มันมี64ติดกันนะฮะแล้วถ่ายเก็บไว้ส่งมาบอกพี่เป้นะฮะว่าตัวเลข64ของคุณคือตัวเลขอะไรนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบอุ๊ยขับรถอยู่อุ๊ยไม่ตัวเลขข้างหน้านี่มันตัวอะไร64พอดีถ่ายไว้นะฮะเจออะไร64ถ่ายไว้แล้วก็ส่งมาบอกกันนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจัดให้ครับเรียกว่าปลอบใจกันเลยทีเดียววันนี้ขออย่างเดียวนะฮะใครที่ถูกลอตเตอรี่นะฮะงวดนี้ห้ามเล่นนะ

พื่อนผมส่งข้อความมาไปพิมพ์ตัวเลขอยู่ในเครื่องคิดเลขอะแล้วก็พิมพ์ว่า64บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้มันเป็นการเมคขึ้นมามันสร้างขึ้นมาโอ้โหมันต้องเอาเป็นตัวเลขที่มันแบบเห็นว่าโดยธรรมชาติสิเลขซอยเลขที่บ้านทะเบียนรถหรืออะไรอย่างงี้สิที่มันเห็นขึ้นมาเป็นตัวเลข64สันแฟ้มหมายเลข64ชั้น64อะไรอย่างงี้สิหน่อยมาพิมพ์64หน้าตีจริงๆเลยแบบเนี้ยอย่างงี้ต้องเครียดหน่อยดีกว่านี่ไร้กาดเนาะ

0: ที่รักครับคอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
1: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
2: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ยกลัว

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยายน 69ถึง31 ตุลาคม 69โหลดเลย
4: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73 ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านสองทอสองครั้งที่3
5: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2 ปี
6: เสาร์ที่19 กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8 โมงเช้าที่ทอส

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
7: เป็งม้าหนึ่งตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
8: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อ

ว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

ขอบคุณมากนะฮะโหส่งข้อความมันแบบรัวๆแล้วก็วิธีการร่วมสนุกของแต่ละคนนี่ก็สู้ตายมากนะบางคนถึงขั้นแบบว่าเข้าซูเปอร์เลยค่ะพี่เป้คะเนี่ยเข้าไปเดินไล่ดูเลยค่ะว่ามีสินค้าราคาไหนที่มัน64บาทบ้างเอาถึงขั้นเบอร์นั้นเลยรู้ฟังโอ้น่ารักมากนะครับบางคนก็ตามล่าไปตามถ่ายนะฮะป้ายทะเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคเราไม่ได้ไปทำอะไรนอกเราแค่มาร่วมสนุกกันเองนะครับแต่ว่าต้องมาระมัดระวังกันหน่อยนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระวังมากๆนะฮะคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณนะครับส่งมากันเพียบเลยนะครับอ่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้หนึ่งผู้โชคดีคือใครเป็นวันที่เราปลอบใจเนาะก็คือเดือนหนึ่งพี่เป้ก็จะปลอบใจวันที่1นะฮะแล้วก็เอาวันที่2สิวันที่2แล้วก็วันที่17อะไรอย่างเงี้ยนะครับปลอบใจกับการผิดหวังเรื่องของตัวเลข

0: เห็นพอดีเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะก็เลยพยายามมองหาตั้งแต่พี่เต้บอกว่า64ก็มองหาก็นาฬิกา 64% พอดีก็เลยรีบแคปไปเลย
0: โอ้โหนี่เก่งมากพอดีเลยนะฮะจัดไปนะฮะวันนี้กับสิทธิ์ตระมัน 1,000 บาทได้ไปถือว่าได้โชคไปเนาะ
1: ค
0: ่ะนะครับ1เพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: Potato เพลงขอบคุณที่รักกันค่ะ
0: โอเคได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับงวดหน้าเล่นอยู่ไหมลูกงวดหน้าจะซื้ออยู่ไหมลอตเตอรี
1: ่ฟังทุกวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฟังทุกวันแต่
1: ฟังทุกเช้าเลยค่ะ
0: หมายถึงว่าเล่นลอตเตอรี่ไหมได้ซื้อบ้างไหม
1: ลอตเตอรี่เล่นค่ะแต่ว่าไม่ถูกเลย
0: งวดหน้าจะเล่นอยู่ไหม
1: ก็เล่นต่อค่ะ
0: โอเคพวกเราไม่เข็ดหรอเนาะพวกเราก็สู้กันต่อไปขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับอีกหนึ่งผู้โชคดีของเรานะครับขอบคุณสำหรับทิปอัพทูมายครับรับบริการรถไซฟรีนะครับที่ทิปอินชัวร์บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยถือว่าปลอบใจให้แล้วนะครับวันนี้การที่พลาดไปไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะพวกเราเนาะ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดแล้ว

0: ปากแอปรุ่นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: คุณผู้ฟังครับจำสโลแกนได้หรือยังหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่นะครับเรื่องของถุงขยะแชมเปี้ยนเนาะนะครับมีถุงขยะที่หอมหนาไม่ขาดง่ายเวลามัดหูนะฮะก็แน่นเข้าไปอีกเนี่ยเห็นไหมดีจะตายนะครับแบบนี้นะครับก็ต้องจัดไปกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเขาเปิดตัวระบบสมาชิกแชมเปี้ยนคลับนะครับก็จะเชิญชวนคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับมาเป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนกันนะครับคือสมัครแล้วเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มได้ด้วยนะครับเราซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนใช่ไหมครับเราก็จะได้คะแนนมาสะสมไว้ซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับทั้งช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะฮะของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop นะครับรวมไปถึงช่องทางของ Champion เองที่ www.championbags.com นะครับหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA ของถุงขยะ Champion นะครับแอดไลน์ไปที่ @championbags bagmes นะครับเพราะฉะนั้นสมัครสมาชิกวันนี้แล้วเนี่ยสมาชิกนะฮะก็โอ้โหรับทันทีเลยนะฮะ200คะแนนนะมีคูปองส่วนลดอีก100บาทแล้วก็ทุกๆยอดซื้อนะครับ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่เราได้สะสมแบบนี้ก็เอาไปช็อปต่อได้ทันทีคุ้มปะล่ะคุ้มจริงๆนะฮะสมกับที่เขาบอกว่าสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนี่ไงนะฮะแชมเปี้ยนแบ็คนะครับก็ลองเข้าไปดูนะฮะแชมเปี้ยนคลับของเรานะครับก็สมัครแล้วก็จะได้ความคุ้มค่าแบบนี้นะฮะสมัครเลยผ่าน LINE OA@championbags นะครับนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับทางแชมเปี้ยนแบ็คนะครับหรือว่าแชมเปี้ยนคลับเนี่ยนะฮะเขาจะมีกิจกรรมดีๆคุณผู้ฟังนะฮะกับบิลกินเพราะฉะนั้นก็ติดตามรายละเอียดให้ดีแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปรู้ปุ๊บจะมาบอกเลยนะครับว่าจะได้มีกิจกรรมไปเจอกับบิลกินทำอะไรยังไงที่ไหนอะไรอย่างงี้นะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แมวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แมวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพรีได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเด้อหรือ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ซฟีแอล
1: จัดจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรทีวาแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: วันอาทิตย์ที่20ดีว่างป่ะ
2: วันอาทิตย์ที่20นี้
1: อย่าคิดนานอย่าคิดนานอย่าคิดนานจะไม่ชัวร์แล้วนะให้คิดนานไม่ชัวร์แล้ว
2: คนเรามันก็ต้องมีฉุกคิดหน่อยสิมันจะตอบ
1: 6โมงเช้า6โมงเช้า
2: ไม่ว่างแล้ว
1: นอนแน่นอน
2: ใช่ยังไม่ตื่น ใครจะไปไหนไปเลย
1: สำหรับคนที่ตื่นเช้านะ
2: มีอะไรคะ
1: เขามีงานวิ่ง Tinder หารักแท
2: ้อ๋อเหรอ
1: ปัดไปเจอกันแถวนู้นเลยปัดขานะปัดขาวิ่งวิ่งวิ่งไปปัดขาวิ่งไปปัดแข้งปัดขากันไป
2: มันไม่ได้เปล่า
1: เขาบอกว่าเป็นงานรวมตัวคนโสดให้มาเจอตรงนี
2: ้
1: ให้มีโอกาสมารู้จักกับคนใหม
2: ่ๆเอาดีๆรวมตัวคนโสดจริงหรือเปล่าไม่โสดนี่ไปแฝงอยู่ในกลุ่มหรือเปล่า
1: ตีนะ
2: แถวแบบคิดว่าตัวเองโสดเลย
1: ถ้าไม่โสดนอนไปไม่โสดนอนไปหกโมงเช้าตื่นมาทำไม
2: ได้หกโมงเช้านอน
1: เอาคนโสดนะคนโสดนะเผื่อว่าวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บได้แฟนกลับบ้านก็ได้ใครจะไปรู
2: ้มาวิ่งปุ๊บได้แฟนปั๊บ
1: เออก็ไม่รู้ว่าวิ่งไปก็ดูกันไปอ้าวจุกปุ้ย
2: ไม่ต้องวิ่งละสะดุดขาพอดีวิ่งไปมองตาไป
1: วิ่งช้าๆนะอย่าวิ่งเร็วนะเดี๋ยวเขามองไม่ทัน
2: เออมองไม่ทัน
1: เดี๋ยวคนที่ถูกใจเราวิ่งตามไม่ทันยุ่งเลยนะ
2: เรา
1: ต
2: ้
1: องว
2: ิ่
1: ง
2: เ
1: นิบๆไปวิ่งเน
2: ิ
1: บๆเอออย่าง
2: เ
1: ง
2: ี้ยแต่อย่าวิ่งช้ามากเดี๋ยวตามคนอื่นไม่ทันเขาฉกไปหมด
1: ออกมาก็ไม่ได้อีกเหรอหาจังหวะยังไงวะเนี่ย
2: ดีหน่อยสิ
1: สวนลุมนะสวนลุมประตู4เขานัด
2: โอ้นัดประตูด้วยจ้ะสวนลุมประตู4โอเค
1: เขามีงานจริงจังนะคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะชื่องานเขานะTinder Zomed Run ครับบายเงี้ย
2: มีคุณผู้ฟังคนไหนไปหรือเปล่าดีๆสารภาพมาสิ
1: ลองดูผมว่าม
2: ันบอกหน่อยดิ
1: แต่ปกติเขาจะนัดกันให้ใส่เสื้อสีขาวสีดำอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้นัดนะ
2: เอาก็ไม่รู้ไงว่างานเขานัดอะไรยังไงหรือว่าแล้วแต่อยากจะใส่อะไรก็ใส่อย่างนี้เปล่า
1: ลองไปดูนะหาข้อมูลเก่าเองนะ
2: แต่ว่าส่วนใหญ่อย่างที่ผ่านมาเงี้ยเราก็จะเห็นเนาะในกลุ่มวิ่งอะไรเงี้ย
1: แบบ
2: กลุ่มรันคลับนู่นนี่นั่นก็แบบใครใส่เสื้อดำโสดอะไรอย่างงี้ไงเออชปลา
1: ลองดูนะผมว่างาน
2: ที่ไม่โสดก็ใส่ดำกันพรึบ
1: งานนี้ไม่ใส่ละร้อนทอด
2: ใส่หน่อยก็ดี
1: ทอดชงจูนทอดร้อน
2: เด
1: ี๋
2: ยวถ้ามันวิ่งไปจนสุดทางแล้วมันร้อนจริงพี่เขาทอดเนาะ
1: อุ้ยแต่ละคุณฟังว่า
2: อะไร
1: พอพี่เป้พูดบอกสวนลุมประตู4เหมือนนัดไปเจรจาค้าขายไม่รู้คุณฟังก็อย่าไปคิดแบบนั้น
2: นัดไปคุยกันแหละ
1: เริ่มต้นไงเริ่มต้นวิ่ง
2: เอาคนเรามันก็ต้องมีสังคมนอกบ้านบ้างอะเนาะ
1: คุณฟังบอกว่าสวนลุมจะพอไหมพี่ถ้าคนจะไปเยอะขนาดคนโสดเยอะด้วย
2: เหรอโอ้โหขอแบบสวนลุมต่อกันสัก 3-4 สวนอะไรเงี้ยเหรอให้มันพอกับปริมาณจำนวนคนโสดนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอะเนาะนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะอ่ะส่วนเรื่องนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังหันไปทางไหนนะคะเธอดูดี AI ล้อมเธอไม่หมดแล้วหรือเปล่า
1: ร้อนจริง
2: มันก็มีเสียงเรียกร้องนะว่าให้วงการเนี้ยช่วยกันแบบว่าเธอช่วยชะลอการพัฒนาหน่อยได้ไหมอย่าไปแบบพัฒนาให้มันเร็วไปเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: คุยมันได้เหรอ
2: มัน
1: พัฒนาของมันไปเองไปไกลแล้วนะ
2: เราคุยกันเองก่อน เราอย่าเพิ่งไปคุยกับ AI เราคุยกันเองก่อนแต่ว่าในมุมมองของคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กซึ่งเป็น CEO ของ Meta นะคะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในตอนนี้เขาบอกว่าการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็ความรับผิดชอบความรับผิดทางกฎหมายมันเป็นแรงจูงใจเพียงพอให้บริษัท AI แต่ละที่เนี่ยดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยตัวเองคือมันเป็นท่าทีที่ต่างไปจากผู้บริหารบริษัท AI ชั้นนำบางรายที่เขาออกมาเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมกันชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีนี้คือคุณซักเคอร์เบิร์กเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการ AI ทุกแห่งอ่ะมีทั้งความรับผิดชอบแล้วก็แรงจูงใจที่จะพัฒนาโมเดลในระดับที่มันสามารถรับประกันความปลอดภัยได้บริษัทแต่ละแห่งสามารถดำเนินมาตรการของตัวเองเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้บริษัทอื่นชะลอการพัฒนาไปพร้อมกันไม่ต้องรอแต่ละบริษัทก็มีแบบอะไรตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่าชะลออยู่แล้วไม่ต้องมานั่งรอพร้อมกันได้สิ
1: เลิกใช้มันไปเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ทำลายมันไปเลยได้ไหม
2: ข้อเสนอเธอมันดูสุดโต่งไปนิดนึง
1: ผมว่ามันน่ากลัวไปเรื่อยๆแล้วนะ
2: มันมีความน่ากลัวไหมอ่ะมันอดที่จะรู้สึกแบบนั้นไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าในมุมที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเราก็ต้องนึกถึงสิ
1: เอาหัวเราคิดแทนเถอะเมื่อก่อนเรายังอยู่มาได้เลย
2: เมื่อก่อน เออก็จริงแหละ
1: เรายังอยู่กันได้เลยเอามันออกไป
2: แต่ว่าเอาจริงอ่ะเราอย่าถึงขั้นผักใส่ไร้ส่งเขาเลยเออนะคะแต่เราหาวิธีเรามีสมองไงมนุษย์เรามีสมอง
1: สู้มันไม่ได้นะเอาจริงนะ
2: ก็ถ้าเราไม่ควบคุมอ่ะเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ในเมื่อเรามีสมองที่จะไปเขาเรียกอะไรจำกัดขอบเขตอะไรของเขาได
1: ้
2: ก็ควรจะต้องรีบทำ
1: ครับ
2: เออนะคะซึ่ง
1: น่ากลัว
2: มันก็เขาบอกว่าความเห็นเนี้ยมันก็สะท้อนถึงความแตกแยกเหมือนกันในอุตสาหกรรม AI แล้วก็หน่วยงานสารัฐเกี่ยวกับแนวทางรับมือกับคำเตือนว่าเทคโนโลยีมันกำลังพัฒนาเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ในการที่จะไปควบคุม
1: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเลิกใช้มันทำลายมันไป
2: อยากให้เพื่อนใจเย็นก่อนไม่รู้จะยังไงดีอ่ะเพื่อนใจเย็นคือคุณซักเขาเบิกเขายกตัวอย่างกรณีเมตาเลื่อนการเปิดตัวผู้ช่วย AI เมื่อต้นปีคือเขามีเมื่อต้นปีเขาจะเปิดตัวไอ้ตัวเนี้ยแต่นี้เขาเลื่อนไปก่อนเขาบอกว่าเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยคือเมตาเขาบอกว่าไม่ได้รอให้บริษัทอื่นทำก่อนนะแต่เขาตัดสินใจชะลอด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อทั้งผู้ที่ใช้งานแล้วก็บริษัทด้วย
1: ดีมากดีมากถูกต้องแล้ว
2: นะคะไม่ต้องมา
1: ชะลอไว้ชะลอไว้
2: ไม่จำเป็นต้องชะลอพร้อมกันเธอทำได้เธอทำไปเลยอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงอะ
2: เรื่องอะไรอะ
1: Terminatorอะ
2: เออส่วนใหญ่คนจะนึกถึงหนังเรื่องนี้นะ
1: มันเนี่ยมันย้อนกลับมาให้เห็นแล้วนะ
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยอนาคตมันจะไปอย่างนั้นแล้วสุดท้ายเราก็ต้องไปสู้กับมันเนี่ยเออเนี่ยแล้วเราไงเราต้องไปอยู่ในหลืมในรู
2: AI เขาสู้เธอไม่ได้หรอก
1: ไม่จริงไม่จริงจะไปทำอะไรกับมันได้เนี่ย
2: ทรงแล้วนะเขาชนะเธอชนะเขาอยู่แล้ว
1: เอามันออกไปเอามันออกไปจากสารระบบเลย
2: เขาก็บอกว่าเอาเธอออกง่ายกว่าเอาเธอสองคนไปง่ายกว่าจ้ะ
1: เหนื่อยใจจัง
0: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 minutesดีเจเป้
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็เจ็บช้ำเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกันมาเมื่อวานเนาะนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ปลอบใจปลอบขวัญกันไปแล้วนะครับหนึ่งผู้โชคดีได้ไปนะครับชั่วโมงนี้เราก็จะมาปลอบใจกันต่อนะครับเพลงที่เกี่ยวกับตัวเลขมาว่ากันมาคุณผู้ฟังพี่เป้จะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ของสแตมป์นะครับชื่อเพลงว่า 1% เป็นเรื่องของตัวเลขครับผม
3: ฉันคิ

โอ้เพลงเกี่ยวกับตัวเลขนะครับมันมีอยู่หลายเพลงเหมือนกันนะครับที่ไม่ค่อยได้เปิดให้ชาวกรีนเวฟได้ฟังสักเท่าไหร่นะครับ อย่างเพลงเนี้ยไม่แน่ใจว่าชาวกรีนเวฟเคยฟังหรือเปล่านะฮะแต่ถ้ายังไม่เคยฟังก็ไม่เป็นไรเราฟังไปด้วยกันเลยกันละกันนะครับเมื่อกี้ 1% ใช่ไหมครับอันนี้ตัวเลขต่อไปเป็นตัวเลขที่2ฮะเรียกว่า2ชั่วโมง

0: มีคนนึกถึงเพลง2ลบ1เท่ากับ0ด้วยคุณผู้ฟังอุ๊ยตายละ2ลบ1เท่ากับ0เอาจริงเวอร์ชันออริจินอลไม่มีนะฮะแต่ว่ามีเวอร์ชันที่อยู่ใน Cover the Life นะครับอันเนี้ยพอเปิดให้ฟังได้ Boy Peacemaker ครับเคยเอามา cover ไว
1: ้เพลงนี้อาจจะนานหน่อยถ้าเกิดใครเคยฟังช่วยกันร้องด้วยแล้วกันนะครับ

ังกี่ที่มันก็กระแทกใจดีเหลือเกินเนาะมังกี้แอคนะฮะเพลงนี้ไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนส่วนเพลงต่อไปโอ้โหเพลงนี้อันนี้ก็สุดนะฮะสุดเหมือนกัน

รักนะฮะจากซิลเราไล่มาตั้งแต่ตัวเลข1นะฮะ 1% ของสแตมป์เนาะมาที่2ชั่วโมงของเฟรนด์ดับนะฮะแล้วก็มี 2-1 เท่ากับ0ที่บอยพีซเมเกอร์เอามาคัฟเวอร์ไว้ไม่มีเบอร์1ถึง2คนของมักกี้แอ็กและเพลงนี้2รักนะฮะยังอยู่แถวๆเลข1เลข2อยู่เลยนะฮะยังไปต่อที่เลข3ไม่ได้เลยเนี่ยมีเลข2อีกมีเลข2อีกนะฮะ2อะไรดีพวกเรา

ี่คือ2คนในร่างเดียวนะฮะนิวออนนิวออนพี่แป๊คะเพลงในชั่วโมงนี้ฟังแล้วอึ้งทุกเพลงเลยครับพี่แป๊คอยากจะร้องไห้ค่ะเขาบอกค่ะ

มีคนใจร้อนครับคุณผู้ฟังพี่เป้นับ1นับ2อยู่เนี่ยไปร้อยเลยได้ไหมร้อยเหตุผลเหรอโอ้โหกระโดดไปไกลจังเลยอ่ะนี่เลข2ยังมีอีกนะยังมีอีกหลายเพลงเลยนะนะฮะเอาขอ2นี่อีกสัก2นึงแล้วกันนะฮะให้มันช้ำกันไปข้างนึงเลยอันนี้เป็นเรื่องของเลข2ที่แบบว่ารักมือ2โอ้เพลงนี้หลายคนชอบนะฮะเป็นรวมออดิโอนะครับ

เราคงไปไม่ถึงไหนนะครับนั่งนับ1นับ2กันมาแล้วตอนนี้ไปนับ1กันใหม่อีกรอบนึงคุณผู้ฟังป้ายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณเลือกไว้นะฮะเต็นธีรภักดิ์นะครับ

0: พลงที่เกี่ยวกับตัวเลขมีเยอะมากเลยคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้อาจจะไล่เรียงได้ไม่ครบไม่หมดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มี EP 2อ่ะ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พี่เป้คะหนูไม่ยอมนะคะถ้ามีนับหนึ่งของพี่เต็นแล้วเนี่ยก็ต้องมีนับหนึ่งของบิวกินด้วยนะคะ ได้สิครับผมเพลงนี้บิวกินร้องไว้ได้เพราะมากด้วยเหมือนกัน

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: ช่วยแวะมาที่ Debut Track กันนะครับเป็นเพลงใหม่ของน้องแพรวากับคุณผู้ฟังอุ๊ยเข้าธีมชั่วโมงนี้เราของเราเหมือนกันนะชื่อเพลงว่าอันดับแรกนั้นก็เกี่ยวกับตัวเลขเหมือนกันนั่นเนี่ย

0: Request. โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เราจะปิดท้ายกันนะฮะในธีมตัวเลขเนาะเราไปไม่ถึงไหนเลยนะอยู่แถวๆเลข1เลข2นะครับในชั่วโมงนี้นะครับส่วนเลขอื่นๆเดี๋ยว EP 2ว่ากันเนาะคุณผู้ฟังเนาะผมมีนะฮะกับ1เหมือนกัน1ความทรงจำครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ของเล็กๆนะครับจากหลายๆคนพอรวมกันมาเป็นของชิ้นใหญ่เลยนะคุณผู้ฟัง Green Wave Share for Care Can to Care นะครับก็ชวนชาว Green Wave นะฮะนำกระป๋องที่ใช้แล้วขยะรีไซเคิลต่างๆนะครับพวกขวดพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะส่งต่อผ่าน Recycle Day หรือนะฮะ Waste by Delivery ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยสนับสนุนกันกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเราช่วยกันคนละนิดนะฮะการช่วยเหลือรวมๆกันมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเราจะรวมกันเนาะคุณผู้ฟังเอาสิ่งเล็กๆนะให้มันเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับฝากด้วยนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการแห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินท
0: ร์ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
6: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
5: ครบทุกภูมิภาค
6: ทั่วไทย
5: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
6: ครบ
5: ทุกระดับราคา
6: ราคาหลักล้าน
5: ไปจนถึง
6: หลายร้อย
5: ล้านบาท16-20กันยายนนี้Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
7: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
8: ์กอบกอบ
7: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
11: Hello. ค
10: ิ
11: ดถ
10: ึ
11: ง นะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
15: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุณคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงศิษย์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
16: Inspire Day Club Inspire Day
17: ClubInspire Day
15: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
18: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
19: Green Update
18: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
20: หน้าเวลาบอกระยะทางอ่ะหน้าบอกเป็นเวลาปะ
21: บอกระยะทางเป็นเวลาไห
20: ม
21: สมมติว่าน
20: ี่ไกลปะก็ประมาณสัก1ชั่วโมงอะไรเงี้ยจากนี้ไปนู่นน่ะไกลปะไม่ได้บอกเป็นกิโลไงบอกว่า1ชั่วโมง
21: บางครั้งอ่ะบางครั้งก็บอกเป็นกิโล
20: แต่ส่วนใหญ่เป็นกิโลเหร
21: อ
20: ก็ถามดูไง
21: อ๋อ
20: ตอนเช้าต้องเติมมัทฉะเท่านั้นใช่มั้ย
21: ไม่กินมัทฉะ
20: ไม่งงเส้น5แยกลาดพร้าวใช่ป่ะ
21: งง
20: สามข้อแล้วนะสามข้อแล้วนะให้โอกาสอีกข้อเดียว
21: ฉันว่าถูกทุกข
20: ้
21: อ
20: ไม่ให้โอกาสอีกข้อเดียวนะเดินอ่ะเดินเก่งสุดๆเลยจาก MBK ไปเซ็นทรัลเวิลด์บอกมันนิดเดียว
21: ไม่นะนานอยู่นะเหนื่อยอยู่นะ
20: คุณไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้ว
21: ใช
20: ่ ไม่ถูกสักข้อ
21: ก็ไม่ถูก
20: ไม่ครับสักข้อเลย
21: ฉันเป็นคนต่างจังหวัด
20: เช็คมา4ข้อ
21: ฉันไม่ใช่คนกรุงเทพ
20: จบเลยแต่คุณอยู่กรุงเทพมาชั่วชีวิตคุณนะ
21: ใช้คำว่าชั่วชีวิตเลยเหรอ
20: ก็คุณอยู่มานานแสนนานแล้ว
21: ชีวิตชั่วอยู่มาเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนกรุงเทพ
20: คุณอยู่มาชั่วชีวิตแล้ว
21: ก็คือไม่ใช่คนกรุงเทพ
20: เป็นพวกขี้เกียจหรือฟังเอาจริง
21: อ๋อเหรออ
20: ๋อไม่ใช่
21: ทำไมเธอไปสรุปอะไรอย่างนั้นน่ะเนี่ยเขาเป็นคนสรุปเก่ง
20: คุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกพี่เป้ลองเช็คซิเป็นคู่มือการเช็คนะฮะคนกรุงเทพเนทีฟหรือเปล่าจริงๆมันมีหลายข้อมากกว่านี้นะแค่สี่ข้อคุณก็ไม่ผ่านแล้วพอละ
21: ก็ท้ายสิบข้อฉันก็ไม่ผ่านสิบข้อฉันพูดเลยแล้วเธอเช็คบ้างหรือเปล่าเหร
20: อ
21: ฉันก็ไม่ผ่านเหมือนกันแหละไปตั้งแต่ข้อแรก
20: แล้วเนี่ย
21: เนี่ยเห็นมะเขาไม่กล้าเช็คไง
20: บ้าแต่ผมมองว่าเรื่องเดิน
21: อ
20: ะในกรุงเทพอะถามว่าเดินได้ไหมมันได้แต่
21: มันก็ได้แหละ
20: แต่มันไม่อยากเดินเพราะมันร้อน
21: เออ
20: เราจะไม่เดิน
21: เราไปโทษเรื่องอากาศแล้วกินเนี้ยไม่เกี่ยวกับเราแล้ว
20: เพราะฉันเอาเรื่องนี้มาวัดเป้ไม่ได้
21: อ
20: ๋
21: อเหรอแต่เรื่องอื่นอาจจะวัดเป้ได้อยู
20: ่แล้วเรื่องระยะทางนะบอกให้ทำเป็นเวลาใช่เพราะผมชอบโกหกระยะทางอีก5นาทีถึงเนี่ยผมชอบพูดอย่างเงี้ย
21: อีก5นาทีถึง
20: แต่จริงมันไกลเลย
21: ก็คือเพิ่งตื่นตีเกไว้เลยว่าเพิ่งตื่น
20: วิถีคนกรุงไง
21: เออหรออยากเป็นก็ได้แต่เรื่องนี้คืออัปเดตกันหน่อยนะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงต่อสุขภาพมากๆถึงมากที่สุดเลยนะผลกระทบของไฟป่าโดยเฉพาะถ้ามันลุกลามกินพื้นที่เป็นวงกว้างกับเวลามันเผาไหม้ควันมันไม่ได้ลอยอยู่แค่ในบ้านไงมันลอยข้ามพรมแดนอย่างตอนนี้ไฟป่าที่อินโดนีเซียไหม้ที่อินโดควันก็คือมลพิษทางอากาศลอยไปที่เพื่อนบ้านด้วยก็โดนกันทั่วหน้ามาเลเซียสิงคโปร์ตอนใต้ของเวียดนามรวมทั้งภาคใต้บ้านเราด้วยนะคะที่หาดใหญ่สงขลามีรายงานว่าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากอินโดนีเซียพี่น้องชาวหาดใหญ่เป็นไงบ้างฟังกรีนเวฟอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะอัปเดตกันบ้างก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะโอ้เรียกว่าเมืองในหมอกเลยไหมอ่ะคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะจากข้อมูลของศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมอสงขลานครินทร์นะคะก็บอกว่าเมื่อวานประมาณสักช่วงเช้าๆ 8:00 นฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นแตะที่ระดับ89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ได้ก็ไม่น้อยนะ76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะหรืออย่างที่สนามกีฬาจีนานครวัดได้ 72.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าต้องออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหน้ากากอนามัยต้องเข้าแล้วมาอันนั้นที่หาดใหญ่สงขลาลงใต้ไปหน่อยก็ที่นราธิวาสนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอก PM 2.5 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคือบวกกับพื้นที่คือนอกจากเรื่องของจุดความร้อนที่มีจำนวนมากในอินโดแล้วเนี่ยบวกกับพื้นที่ทางภาคใต้มีอัตราการระบายอากาศต่ำด้วยแหละความชื้นสัมผัสสูงแล้วก็ลมค่อนข้างนิ่งก็เลยทำให้พวกฝุ่นละอองและหมอกควันนี่มันสะสมในบรรยากาศได้ง่ายนะคะที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคุณผู้หญิงที่จะกำลังตั้งครรภ์นะคะมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแหละก็ควรเฝ้าระวังอาการผิดปกตินะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบไอแบบโอ้หายใจลำบากเหลือเกินแน่นหน้าอกตาแดงผื่นคันคืออาการต่างๆเหล่านี้อย่านิ่งเฉยก็รีบพบแพทย์เถอะ
20: ครับจริงเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับ
21: นึกถึงตอนที่หมอกควันมลพิษอะ PM 2.5 ในกรุงเทพแบบแน่นๆหนาๆแ
20: ล้วแบบบางคนนี่แบบว่าจมูกไม่มีเลือดเลยนะ
21: ใช่ใช่มันขนาดนั้นเลยนะคะนะก็ความอันตรายก็ไม่น้อยเลยแหละนะคะตอนนี้ก็อินโดเองก็กำลังจัดการมีมาตรการยกระดับเข้มข้นในเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังต้อนรับความสดชื่นช่วงปลายหน้าฝนกันหน่อยตราฉลากทองเขามาชวนสายกินแล้วก็สายครีเอทีฟนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนค่ะท้าคุณผู้ฟังครีเอท ดอกไม้หน้าฝนทอดกรอบกับตราฉลากทองชวนทุกคนมาเปิดไอเดียเมนูสร้างสรรค์นะคะเชื่อว่าคุณฟังกรีนเวฟอ่ะเป็นคนที่มีความครีเอทีฟมีไอเดียสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะกติกาง่ายๆเลยเพียงคุณผู้ฟังบอกชื่อดอกไม้กินได้ในหน้าฝนที่อยากจะเอามาชุบแป้งทอดกรอบตราฉลากทอง
20: ต้องหน้าฝนด้วยนะ
21: ใช่พร้อมกับตั้งชื่อเมนูสุดครีเอทนะคะที่มีคำว่าฉลากทองอยู่ในชื่อเมนูเสร็จแล้วแท็กเพื่อน2คนนะติดแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กตราแม่ครัวแฮชแท็กตราฉลากทองแฮชแท็กตราแม่ครัวฉลากทองจากนั้นคุณก็กดไลค์และแชร์โพสต์เป็นสาธารณะเพียงเท่านี้เองนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากตราแม่ครัวนะคะทั้งร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ถุงผ้ารุ่นเบลล่าเลิฟสุดๆรวม5รางวัลนะคะมูลค่ากว่า 5,000 บาทเลยอย่ารอช้านะเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook Fanpageตราแม่ครัวตั้งแต่วันที่9ถึง19กันยายนนี้เท่านั้นนะคะมาร่วมครีเอทเมนูหน้าฝนไปกับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองด้วยกันนะคะ
20: ครับ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

10โมงกว่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับช่วงนี้โอ้เรื่องของฝนนี่ก็ลงมากระหน่ำแบบหนักมากเนาะบางพื้นที่ก็น้ำนองท่วมอะไรเงี้ยนะครับก็ดูแลกันไปนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาแจ้งไว้ว่าเนี่ยจะหนักเลยนะจะตกหนักไปอีก 2-3 วันนี้แหละจนถึงวันอาทิตย์เลยถึงวันที่20เลยแบบลงมาแบบหนักๆอ่ะไม่ใช่แค่หนักกรุงเทพนะคุณผู้ฟังจังหวัดไกลๆนะฮะทั้งประเทศเรานะฮะมันมีพื้นที่ที่แบบว่าเจอฝนหนักๆอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวนะดูแลกันไปนะฮะรับสภาพกันไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องดูเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอันนี้สำคัญมากๆนะครับส่วนใครที่ชอบดูปรากฏการณ์แบบพระจันทร์เต็มดวงแบบสวยๆถ่ายรูปพระจันทร์เดี๋ยวนี้กล้องมือถือเนาะแค่ซูมนะฟึบฟึบฟึบเอาซะชัดเลยนะเห็นกระต่ายบนดวงจันทร์เลยทีเดียวนะฮะก็มันจะมี4ปรากฏการณ์ใหญ่ๆเลยนะเป็นพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่านี่แหละนะครับก็จะมีช่วงวันที่26กันยา26ตุลา24พฤศจิกา24ธันวาเป็นไงล่ะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนสุดท้ายเนี้ยนะครับก็มีในทุกๆเดือนเลยนะครับช่วงจังหวะวันนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ปักหมุดเอาไว้นะฮะ26กันยา26ตุลา24พฤศจิกาแล้วก็24ธันวาคมนะครับ ขอบคุณฟังส่งมาเลิกงานนะแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่า
1: เริ่มมีคำถามแล้วนะครับปลายปีนี้เขาไม่ได้ไลฟ์ได้เจอกับใครพี่เป้ยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอกับใครนะฮะ รู้แต่ว่ามีแน่ๆ เรามีแน่ๆนะครับอีกหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งจะได้เจอกับใครนั้นอดใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอทีมงานประกาศออกมาเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบ

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: 10โมง30นาทีครับได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วเนาะนะครับวันนี้1เพลงที่เอามาให้ได้ทายเนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะฮะคุณผู้ฟังมันเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะลองฟังนะนี่คือเพลงอะไรให้ฟังเยอะๆด้วยวันนี้นะฮะนึกออกยังอีกทีลองนึกดูดีๆคุ้นแน่นอนเลยเพลงนี
0: ้ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้าว
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาฟังเฉลยกันนะฮะกับเพลงที่ให้ทายวันนี้เนาะบางคนก็มึนๆอยู่นะมึนๆไปต่อไม่ถูกเลยพี่เป้เพลงอะไรวะ โดเอนโดหลักๆแล้วที่ส่งมากันเนี่ยนะฮะเขาตอบเป็นขอเป็นคนหนึ่งของพี่ตู่นะครับแล้วก็เก็บอยู่ในหัวใจของศิริศักดิ์นะครับสองเพลงนี้ตีคู่กันมาเลยนะครับมีเพลงอื่นบ้างปะปลายนะครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่หลักๆแล้วอยู่ที่สองเพลงนี้นะครับลองฟังเฉลยนะฮะสรุปแล้วคือเพลงอะไร

0: ีอีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะจากศิรพลศิรพลวะศิรศักดิ์อิทธิพลบานนิดโอ้โหไปเลยชื่อเพลงว่าเก็บอยู่ในหัวใจนะฮะเก่งมากครับพี่ตอบถูกกันนะฮะสุดยอดสุดยอดคนกินเวฟที่สุดยอดจริงๆตอบผิดไม่เป็นไรครับเข้าใจกันได้นะบางทีเราก็หลงๆลืมๆกันไปบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้เพลงนี้นี่ไงพลาดไปได้ยังไงนะครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะครับอย่าอยู่อย่างอยากของ P2O Chip เนาะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับแต่พี่เป้ยังไม่ไปไหนนะครับวันนี้วิศวะ5 hour ครับ

หาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2500

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันไชน์กลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดLegalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าวใจ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
4: ตุ๊กแก่
5: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: เฮลตี
3: ้ใคร
2: เป๊ะยังไง
3: อะไรอะไรเฮลตี้อะไรมาพูดเฮลตี้อะไรแถวนี
2: ้สลัดอกไก่เฮ้ยมื้อเที่ยงนี
3: ้หร
2: อของคุณกินอะไรน้ำพริกกะปิแหละ
3: ใช่น้ำพริกกะปิปลาทู
2: แต่จริงอันนั้นก็เฮลตี้นะ
3: หรอ
2: ผักไงผักต้มน้ำพริกปลาทูเห็นไหมดีปลาทูก็เป็นแบบนึ่งใช่ไหม
3: ทอดปลาทูทอดจ้ะ
2: อ
3: ัน
2: แหละแต
3: ่ทอดแบบก็นิดนึงแหละ
2: ถ้าปลาทูนึ่งมันกลิ่นคาวมันไม่หมดเนาะมันต้องแบบ
3: ก็กินได้นะกินได้อยู่แต่ว่าที่ร้านเขาไม่น่ามีเวลานึ่งหรอก
2: แต่ถ้าทอดมาเนี่ย
3: ไปตังทอด
2: เรามาแบ่งกันไหมแชร์กันไหม
3: ไม
2: ่โอ้ตายห่วงอีกอ่ะ
3: มีตัวเดียวไม่แบ่งใครทั้งนั้น
2: ฉันผักเยอะนะฉันจิ้มกะปิ
3: ไม่เป็นไรฉันไม่เน้นผักฉันมีแตงกวาแล้ว
2: แต่ฉันมีอกไก่นะถ้ามันคลุกเคล้าด้วยกะปิก็ดีนะ
3: ลองคิดดูก่อนอกไก่
2: มันกินก็ได้กินใครกินไป
3: แค่นั้นแหละ
2: นึกนาน
3: พอนึกอยู่ว่ามีอกไก่ไม่เอาอ่ะเปล่าเดี๋ยวกลัวไปไม่อิ่มไง
2: ใช่ใกล้เที่ยงแล้วเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็คงแบบเป็นปัญหาใหญ่อ่ะกินอะไรดีเที่ยงนี้อย่างเงี้ยเพราะมันกินทุกวันอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: บางทีก็ถามเพื่อนข้างๆเธอกินอะไรอ่ะข้าวไข่เจียวอีกแล้วเหรอ
2: เมื่อวานเพิ่งกิน
3: เงี้ยถามว่าเมื่อวานเพิ่งกินแต่ว่ามื้อนี้กินไม่กินจ้ะ
2: บางทีก็กินซ้ำๆนะ
3: ซ้ำๆ
2: อะไรที่คุณชอบกินซ้ำๆ
3: ก็เนี่ยแหละข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยกะเพรากุ้งบ้างกะเพราไก่อะไรเงี้ย
2: ผมมีช่วงนึงผมบ้ามากข้าวปลาแกะ
3: ข้าวไข่พะโล้อะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ซ้ำตลอดข้าวปลาแกะอย่างเงี้ยกินอยู่นั่นแหละกิน
3: เอาก็พยายามกินอะไรมันหลากหลายหน่อยแล้วกันน้อง
2: ข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดก็มันข้าวหมูทอด
3: เธออย่าพูดเยอะฉันหิวหิวนี่ยังบ่นอยู่เลยว่าทำไมฉันหิวเร็วเนี่ยอ่ะติดตามมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังน่าจะเคยเป็นเหมือนกันนะเวลาที่แบบเป็นแหละเธอยังบ่นกับฉันเลย
2: อะไร
3: เธอฉันจะพูดอะไรอ่ะฉันนึกไม่ออกเลยอ่ะใช่ไหม
2: จริง
3: ใช่ป่ะเห็นไหม
2: ตอนนั้นนึกถึงชื่อเพลงหนึ่ง
3: นึกไม่ออก
2: เพลงนี้เพลงอะไรนะเพลงอะไรนั่นอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: นึกไม่ออกหรือว่าระหว่างคุยกันอยู่อะไรเงี้ยบางทีมันนึก
2: โดนขาดจังหวะปุ๊บลืม
3: ไปเลย
2: เมื่อกี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะ
3: หรือแม้แต่เธอฉันจะไปหยิบอะไรอ่ะอาชาเมล่าหรือว่าเธอฉันเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
2: เมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรกันนะ
3: นึกไม่ออก
2: ทำไมที่บ้านที่จะต้องออกที่เรื่องของกิน
3: ทำไมมันนึกไม่ออกเร็วขนาดนั้นนะเราควรไปตรวจคัดกรองกันนะนะคะคือปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัย
2: เนี่ยนะ
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบมากสุดเลยคุณผู้ฟังเขาคาดว่าปี2030อ่ะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในไทยเนี่ยพุ่งไปแตะ 1.17 ล้านคนนะและจะเพิ่มเป็น2ล้าน4แสนคนในปี2050นะคะขณะที่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 700,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์มากกว่า 500,000 คนนะคะนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาบอกว่าข้อจำกัดสำคัญในอดีตของการตรวจยืนยันโรคอัลไซเมอร์ก็คือจำเป็นต้องใช้การเจาะน้ำไขสันหลังหรือการตรวจเพ็ทสแกนซึ่งมันมีความซับซ้อนนะคะแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงทำได้เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ทำให้ผู้ป่วยกว่า 90% ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจได้ตอนนี้นะคะก็บอกว่าทางสถาบันประสาทวิทยาและกรมการแพทย์ได้ผลักดันการนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพมาใช้ในระบบสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกและก็ความแม่นยำในการคัดกรองรวมถึงลดความจำเป็นในการส่งตรวจทางรังสีวิทยาขั้นสูงคืออาการหลงลืมในผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องธรรมดาตามวัยแต่เป็นโรคทางชีววิทยาของสมองที่จำเป็นจะต้องตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมนะคะคือนอกจากการตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาแล้วอะเรายังสามารถลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้ด้วยการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะก็บอกว่าการฝึก จิตใจให้ไม่เครียดมีมุมมองในเชิงบวกนะคะนอนหลับพักผ่อนพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนให้พอแล้วมีคุณภาพนะคะมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพสมองแล้วก็ลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในระยะยาวด้วยนะคะในขณะที่องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศเขาประกาศให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลก
2: วันจันทร์เน
3: า
2: ะ
3: เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้าใจในโรคนี้มากขึ้นนะคะ
2: โอ้ยงั้นเดี๋ยววันจันทร์จะมาเล่นธีมเพลงลืมแกช่วยเตือนฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันลืม
3: เธอให้ฉันเตือนเนี่ยนะเธอให้ใครเตือนไม่ให้ให้ฉันเตือน
2: วันจันทร์21นะ
3: ไปทั้งคู่เลยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังฝากด้วยเตือนพี่เป้ด้วยนะ
2: ได
3: ้ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก oh well
5: green wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: DJ playlist 55 minutesดีเจเป้
2: 11โมงกว่าครับวันนี้วิศวะ5 hour นะครับอยู่ด้วยกันจนถึงบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่4แล้วครับก็ EP 2เนาะต่อเนื่องมาจากนี่ไง EP 1เราก็จัดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขโอ้ชั่วโมงนั้นนี่ไปไม่พ้นเลขไหนเลยนะอยู่ที่1เลข2เลข2ไป1 1ไป2อยู่แถวนี้นะฮะชั่วโมงนี้เราจะไม่มี1ละเราจะลุยกันต่อไปที่เลข3เลยดีกว่านะฮะเรา2 3คนพี่ป้อมพี่โตนะเพลงนี้ต้องมามานับเลขกันต่อครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เราบอกช้ำเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมาเมื่อวาน เอาให้ได้มากที่สุดนะฮะในชั่วโมงนี้ไป

มีหลายคนยังอยากฟังพี่ปุ๊อัญชลีนะหนึ่งเดียวคนนี้ได้ไหมพี่เป้ไม่กลับไปเลขหนึ่งแล้วฮะเลขสองก็ไม่กลับไปแล้วนะเราจะไปข้างหน้าแล้วนะฮะนี่เราขึ้นมาสเต็ปเลขสามแล้วนะฮะเราสองสามคนไปแล้วใช่ไหมครับเลขสามแล้วไปที่เลขสี่ครับนี่คือ4นาที

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชอบเหมือนกันนะฮะ4นาทีของกะลานะฮะสคิปข้ามเลยได้ไหมคุณฟังถ้าดูจากเวลา1ชั่วโมงไม่น่าจะไปทันนะเนี่ยผมสคิปไปที่เลข8เลยนะ

มีคนตัดพ้อโอ้พี่เป้ข้ามสวรรค์ชั้นเจ็ดไปทำไมสวรรค์ชั้นเจ็ดไม่มีให้เปิดนะคุณฟังต้องขออภัยจริงๆข้ามไปหลายเพลงเหมือนกันนะฮะ 5am ก็ข้ามไปความรักทั้งเจ็ดก็ข้ามไปเจ็ดนาทีสุดท้ายก็ข้ามไปเดี๋ยวมันไม่ทันมาที่เลข8แล้วใช่ไหมไปหลัก10เลยแล้วกันนะฮะ8ไปหลัก10นะฮะ10ก็มีข้ามๆบ้างก็อย่าว่ากันนะฮะหลัก10ก็ไปที่นี่ก่อน14อีกครั้งนะฮะเสกโลโซ

ฟังกี่ทีก็รู้สึกดีๆนะเพลงนี้14อีกครั้งตอน14เป็นไงบ้างคุณผู้ฟังมันมีความสุขมากใช่ไหมตอน14มีความสุขมากหลัก10อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะเพลงนี้พี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดแต่เป็นเพลงที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับเทอร์ราโคต้าครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะไปหลักร้อยละข้ามบ้างอะไรบ้างไม่ว่ากันนะคุณผู้ฟังนะจะเอาไปให้ไกลที่สุดเลย

คนมารอหลักร้อยละรอฟังหลักร้อยนะครับพี่เป้คะหลักสิบข้ามาที่หลักร้อยเลยนะฮะถ้าหลักร้อยก็ต้องเป็นเพลงนี้แหละเนาะร้อยเหตุผลนะครับ

มีคนว่าร้อยเหตุผลเปิดแล้วไม่ใช่เหรอพี่เป้เปิดตอนไหนตอน EP 1เนี่ยมีเลข1กับเลข2แค่นั้นเองอ่ะนะนี่มาหลักหมื่นหลักร้อยแล้วนะฮะอ่ะร้อยเหตุผลนะครับต่อไปเป็นหลักพันครับคุณผู้ฟังเลือกเวอร์ชันนี้ให้ฟังนะนิทานพันดาว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: มาที่หลักหมื่นแล้วนะฮะนี่คือหมื่นคำลาต่อไปเราต้องหาหลักแสนกันระหว่างมีไหมมีเพลงไหนหลักแสนบ้างไอ้พวกแสนพิเศษแสนดีแสนน่ารักอะไรอย่างไม่ได้นะแสนไกลอย่างไม่ได้นะเอาเป็นหลักแสนนะคุณผู้ฟังหลักแสนช่วยกันนิดหน่อยเร็ว
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เออหลักแสนยากเนาะคุณฟังคุณฟังบอกแสนล้านนาทีได้เปล่าพี่อันนั้นมันเป็นหลักล้านไปละแสนที่มันเป็นหลักแสนจริงๆอ่ะไม่มีเนาะเออมันหายากเหมือนกันนะ300,000 400,000 500,000 อย่างเงี้ยไม่มีนะงั้นพี่เป้ขอเป็นตัวนี้แล้วกันพันหมื่นเหตุผลพันหมื่นเหตุผลเนี่ยเท่ากับกี่แสนคุณผู้ฟังเอออ่ะ

ตัวแทนของหลักแสนไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหลักล้านบ้างคุณผู้ฟังเข้าหลักล้านแล้วร้อยล้านวิวครับเพลงนี้

ร้อยล้านนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังมีเยอะกว่าร้อยล้านไหมมีสิครับทำไมจะไม่มีจากหลักร้อยล้านไปที่พันล้านครับนี่คือหนึ่งในพันล้านนะครับงานของกันนภัทรนะฮะ

0: สักที
1: เราจะไปให้สุดนะฮะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านร้อยล้านมาแล้วพันล้านมีแล้วถ้าพันล้านต่อไปต้องเป็นอะไรหมื่นล้านสิครับคุณผู้ฟัง

0: เวลาไม่ทันนะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ผมยังติดเพลงร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมาแล้วใช่ไหมก็เหลืออีกแสนล้านใช่ไหมแล้วมีเพลงแสนล้านนาทีอยู่นะเดี๋ยวขอยกไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับแล้วผมยังมีเพลงที่คิดว่ามากกว่าแสนล้านอีกมีใครให้ใครได้มากกว่านั้นอีกไหมมีไหมเดี๋ยวมาตามฟังในชั่วโมงหน้านะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะรวมกันเถอะนะฮะรู้ฟังรวมกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากไปกันที่ West Buy Delivery ถ้าเกิดว่ามากกว่า50กิโลกรัมเนี่ยนะครับเรียกเข้ามานะครับมารับได้ที่หน้าบ้านเลยนะนะฮะผ่าน LINE OA นะครับ @westbuy นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่ามีไม่ถึงมีประมาณนึงแต่ถ้าเกิดว่าจุดดรอปพอยต์ของ Recycle Day ได้แล้วก็ไปบอกเขาว่านี่ของโครงการ Green Wave นะนะเข้าไปอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยฮะคุณผู้ฟังแยกขยะ Recycle ต่างๆแล้วไปเพื่อรวบรวมกันนะครับให้ได้มูลค่านะฮะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกันนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
10: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
11: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
10: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
12: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
13: ์
14: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
15: เด
14: ี
15: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
15: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
16: แค่10 บาท

0: ว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงษ์กันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
4: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
3: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
4: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
0: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
8: อย่าลืมนะเอาขยะรีไซเคิลนะไปน่ะจุดดรอปพอยต์ได
9: ้ไม่ลืม
8: เพราะเธอชอบใช้ขยะเยอะมากเลยอ่ะ
9: ก็บอกแล้วว่าฉันมันท็อกซิก
8: เปิดปฏิเสธบ้างก็ได้
9: ฉันเป็นขยะมีพิษ
8: เอาไปรวมๆหน่อยคุณน่ะกินของเยอะ
9: หรอ
8: ก็กินนั่นกินนี่ก็ขยะก็เยอะไง
9: เออก็จริง
8: เออ
9: แค่คนคนเดียวอ่ะผลิตขยะเยอะมากในแต่ละวันน่ะ
8: ใช่ไหนจะแก้วไหนจะถุงไหนจะกล่อง
9: ทุกสิ่งอย่าง
8: เออเอาไปทิ้งด้วยนะ
9: ที่บ้านมีที่เหลือๆม
8: ั้ยไม่มีเอาไปให้โน่นดิสเคิลเดย์โน่น
9: หน่อยได้ปะ
8: เอาแต่ฝากได้นะแล้วก็รวมๆให้เยอะๆ
9: ใช่ไหมล่ะ
8: เออ Waste by Delivery เขาจะได้มารับที่บ้าน
9: นะคะจัดไปนะคะอ่ะติดตามกันนะกรุงเทพมหานครค่ะเขาเดินหน้าประชุมพูดคุยร่วมกับผู้ประกอบการที่ถนนข้าวสารและรามบุตรีนะคะเกี่ยวกับแนวทางการประกอบกิจการให้มันถูกกฎหมายแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการนะคะหลังจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไงโรงเบียร์นะลาดพร้าวไงเออนะคะจากการตรวจสอบพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนรามบุตรีนะคะพบสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการรวม42ร้านนะคะก
8: ็
9: คือจะแบ่งเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วนเลย 4ร้านสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ38ร้านในจำนวนนี้นะคะมีใบอนุญาตแสดงดนตรี5ร้านใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร25ร้านและไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร8ร้านคือทางกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าก็ให้จัดทำรายละเอียดปัญหาของแต่ละร้านเนี่ยให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะดูว่าประเด็นไหนที่กทมสามารถช่วยอำนวยความสะดวกได้ภายใต้กรอบกฎหมายนะพร้อมกับเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่แล้วก็การประกอบกิจการจริงนะคะโดยยังคงให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พิจารณาความยืดหยุ่นด้านการกำหนดโซนนิ่งสถานบริการให้เหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ยังคงเดินหน้าตรวจตรากันอย่างเข้มงวดอยู่เหมือนกันนะอย
8: ่
9: างต่อเนื่องนะคะก็เรื่องของความปลอดภัยอ่ะสำคัญที่สุด
8: ดีที่สุดต้องดูแลกันแบบเข้มงวดหน่อย
9: นะไปท้ายกันค่ะพูดถึงกระแสแรงไม่หยุดเลยนะคะตอกย้ำความฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะเธอสำหรับเฮนรี่ first date นะคะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได
8: ้
9: หนังรอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้นะคะผลงานร่วมทุนจาก GDH แล้วก็ Sony Pictures International Productions ล่าสุดเนี่ยจะบอกนุฟังว่าเขาขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: ครับ
9: พร้อมกับเสียงตอบรับที่เรียกได้ว่าโอ้อบอุ่นมากๆจากคนดูนะคะที่เขาแบบเขาเรียกว่าถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีนะคะนำแสดงโดยณเดชน้องวินนี่วงไอดอลนะคะร่วมด้วยตัวตึงอย่างปาร์กิ๊กเบิร์นปทุมรัตน์และวิเวียนทิพกรนะคะการันตีคุณภาพโดยพุ่มกับเมธราธรและก็โปรดิวเซอร์วันวันฤดีนะคะคือจะบอกว่าเสน่ห์ของ Henry's First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งนะแต่ว่ายังเป็นเขาเรียกว่าเป็นการส่งต่อพลังบวกด้วยนะคือชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันนะคะพร้อมกับพาเราไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากแบบหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูสนุกได้กับทุกคนคุณจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก๊งเพื่อนควงพี่น้องหรือว่าจะพาครอบครัวมาดูด้วยกันทั้งบ้านเลยก็ได้นะคะมีโมเมนต์ให้คุณได้หัวเราะให้คุณได้ยิ้มแล้วก็อินไปด้วยกันตลอดเรื่องนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะนัดเลยคนข้างๆนี่แหละแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดกันนะคะสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่เรียกได้ว่ากำลังครอบครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมๆกันได้เลยนะคะกับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยค่ะ
8: แค่พอเรื่องก็น่าดูแล้วนะ
9: ใช่ไหมล่ะ
8: คือมันต้องตื่นมาแล้วก็ต้องจีบทุกวันเขาลืม
9: ทำอะไรซ้ำๆ
8: เขาต้องลืมอ่ะลืมแล้วเราก็ต้องมาจัดการจีบใหม่จีบใหม่เอาให้เขารักใหม่เหมือนเดิมไม่ได้
9: นะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยละกันนะคะไปเป็นเทิงด้วยกันนะ
8: ครับ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีดี
2: ต่อเนื่องครับต่อเนื่องมาจาก EP 2เมื่อกี้อันนี้ไม่ถึงกับ EP 3นะแต่แค่ต่อเนื่องมาให้มันจบให้มันไปให้สุดนะฮะเราแบบหมื่นล้านกันไปแล้วนะฮะมันก็ต้องมาที่แสนล้านกันหน่อยคุณผู้ฟังอ่ะแต่พี่เป้หาที่ได้มากกว่าแสนล้านได้ด้วยนะคุณผู้ฟังได้ไหมอ่ะจะเอาไปให้ถึงให้ไกลที่สุด

คือจำนวนที่เยอะมากเลยฮะแสนล้านนาทีเยอะมากจริงมีคนแนะนำบอกพี่เป้ก็เปิดแสนล้านนาที2รอบสิมันก็จะได้เป็น2แสนล้านนาที ขอบใจแม่อะมีใครให้มากกว่านี้ไหมแสนล้านนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับมันมีเยอะกว่านั้นนะฮะแสนล้านนาทีก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าเป็น1ปีแสงล่ะคุณผู้ฟัง1ปีแสงเป็นจำนวนเท่าไหร่1ปีแสงเท่ากับ 9.46 ล้านล้านกิโลเมตรเลยนะเออก็ถือว่าตัวเลขเยอะนะ1ปีแสงเพลงนี้ของเจสเตอร์นะฮะปีแสงเป็นหน่วยที่เยอะมาก

ือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครับมีใครเห็นมากกว่าปีแสงไหมมีสิฮะผมว่าน่าจะสุดตรงเพลงนี้แหละนะครับเพราะนี่คืองานของส้มมาลีนะครับใช้ชื่อเพลงว่าล้านปีแสงน่าจะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วละมั้ง

0: มีหลายข้อความส่งมาบอกนะครับว่าเพลงนี้เพราะจังเลยพี่แป้ขอกรีดให้กับเพลงนี้ด้วยได้ไหมรักกี่แสงเปิดบ่อยๆด้วยนะครับพี่แป้นะ
1: ได้สิฮะ
0: ขอแค่บอกว่าชอบเดี๋ยวพี่แป้จัดให้บ่อยๆได้เลย
2: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
4: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
3: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
4: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม
3: เพื่อ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: แคชชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ินมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาถึงช่วงเวลาของคลาสเซ็ตคลับแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่เป้จะปล่อยทิ้งท้ายเอาไว้นะครับกับ3ศิลปินนะฮะจากค่ายเมกะเฮดโอ้ยสมัยก่อนเนาะค่ายเพลงเยอะมากนะฮะเราจะมีแกรมมี่แกนแกรมมี่โกนะจีนี่เยอะแยะนะฮะอัพจีอะไรอย่างเงี้ยเมกะเฮดนะฮะเมกะเฮดนี่รวมเหล่าทีนไอดอลไว้เลยทีเดียวนะครับ3ศิลปินที่ว่านี้มีนาวินต้าแมททูดีนแล้วก็ไบรอนี่นะครับเดี๋ยวจะปิดท้ายกัน3เพลงนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคุณผู้ฟัง 8:00 นนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูนะฮะส่วนพี่เป้ หิวละ จะชะแวบขออะไรสักหน่อยแล้วสักต้องไปหม่ำๆหน่อยละแล้วเจอกันนะครับขอให้มีความสุขในมื้อเที่ยงที่แสนจะอร่อยของคุณด้วยแล้วกันนะฮะกับการฟังเพลงเพราะๆไปทานอะไรที่อร่อยๆกันไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซ้ำทุบวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma.

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: love you ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมา

0: Bridesmaid เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากตู่ปิยวดี
2: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกันลอสอาหารมาแล้วคือพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
6: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่เ

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลม
1: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่อ

0: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรทิว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
3: มารอแล้วค่ะคุณผู้ฟังเขาบอก
4: อ๋อเหรอครับ
3: ใช่นี่ไงเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยอ่ะ
4: คุณบิวนะเมื่อวานนะไม่มีข้อความคุณบิวเลยนะเมื่อวานนะ
3: ก็คุณบิวว่าจะยุ่งอยู่ไง
4: แต่ตลอด3ปีมานี้เขาไม่เคยพลาดสักวันนะ
3: หรอ
4: เออ
3: ก็คนเรามันก็พลาดกันได
4: ้โอเคเออเออใช่
3: ตลอดที่ผ่านมาไม่เคยพลาดเลยพลาดสักวันเดียวไม่เป็นไรมั้ง
4: เออก็จริง
3: หรือคุณบิวว่าไง
4: เออโทษทีครับ
3: คุณบิวลองส่งข้อความมาแบบเพิ่มเติมหน่อยว่าอ๋อพลาดทำไม
4: เมื่อวานไปไหนมาอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: เอออะไรเงี้ยเห็นไหมอ
4: ยากรู้อยากรู
3: ้เออ
4: คนไทยชอบใส่ใจ
3: เอานิดนึง
4: ใช่ไหมล่ะ
3: มาบ่ายโมงติดตามกันนะคะแพ้ขึ้นมาหน้าพังไม่คุ้มกันนะคะ
4: อะไรอ่ะ
3: วันนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาเปิดปฏิบัติการนะคะทลายโกดังเครื่องสำอางปลอม2จุดนะคะที่อำเภอบางพลีและก็อำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางได้ทั้งหมด117รายการรวมแล้วกว่า 52,000 กว่าชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทนะคะเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าไปตรวจสอบหน่อยแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมนะคะคือมันมีทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็ต่างประเทศที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์แล้วขายในราคาที่มันแบบ
4: ถูก
3: ถูกมากเ
4: ธอผมเคยโดนนะรู้ป่ะ
3: หมายถึงเคยซื้อมาใช้เลยอะหรอ
4: ใช่
3: ซื้อมาแล้วใช้ยังหรือว่า
4: ใช
3: ้แล้วเกิดอะไรขึ้นมาย
4: ังไม่เกิดแต่ว่าใช้ไปนิดเดียวนะ
3: อ๋อใช้นิดเดียว
4: คือมีคนมาเตือนว่าแบบเฮ้ยราคานี้ใช่เหรอ
3: คือที่เราซื้อมาเพราะว่ามันเขียนกับของถูกว่ามันถูกมากใช่ไหม
4: มันถูกมากไหมอ่ะมันก็ประมาณนึง
3: ประมาณนึง
4: ประมาณนึงก็ถูกกว่า
3: ถูกกับปกติทั่วไป
4: ใช่
3: สมมติน
4: ะของชิ้นเนี้ยจริงๆแล้วต้องราคาประมาณ 2,000 2,500
3: 2,500
4: แต่อันเนี้ย 1,700
3: โอ้ย 1,700 ก็ไม่น้อยนะ
4: หร
3: อก็ไม่รู
4: ้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
3: หรือว่าแบบราคาจริง 2,500 ที่ซื้อมาแบบพี่แบบ800อ
4: ่
3: ะ
4: โอ้ยนั้นไม่กล้าซื้อ
3: ไม่กล้าซื้ออ
4: ันนั้นไม่กล้าซื้อ
3: ไม่กล้าซื้ออ
4: ันนั้นห่างไปหน่อยแต่พอมันพันไปปลาย
3: มันลงไปประมาณน
4: ึ
3: ง
4: มันมีสิทธิ์เห็นป่ะคือเขาจะใช้มุกนี้แหละ
3: เ
4: พื่อให้คนแบบว่าแบบว่าคิดว่าเป็นของแท้เหมือนกัน
3: ลักษณะก็คือเอาสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเอามาเก็บไว้ในโกดังก็คือจะย้ายสถานที่จัดเก็บแล้วก็เปลี่ยนชื่อสถานที่ในการจัดส่งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที
4: ่
3: แล้วก็ให้ง่ายต่อการกระจายของด้วยเขาก็จะมีการแบบโฆษณาประกาศขายสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์นี่แหละโดยมีผู้รับคำสั่งซื้อสินค้าอยู่ที่ต่างประเทศจากนั้นก็จะส่งรายการคำสั่งซื้อเนี่ยให้ผู้ที่ดูแลโกดังสินค้าในไทยเป็นผู้แพ็คแล้วก็จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อคือเบื้องต้นเนี่ยการกระทำนี้เป็นความผิดนะฐานขายเครื่องสำอางปลอมโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือการบุกทลายโกดังครั้งนี้ถือว่าเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าไปการไปตัดวงจรอ่ะการกระจายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก่อนที่มันจะไปถึงมือผู้บริโภ
4: ค
3: นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ก็คือแจ้งได้สายด่วนปคบ1135หรือเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคก็ได้นะคะ
4: อ
3: ันตรายมากนะเกิดความเสี่ยงมากถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เกิดแพ้แบบขึ้นมาเป็นอันตรายมากๆอ่ะ
4: บางทีเอากลับมาไม่ได้นะ
3: เหมือนที่เราเคยเห็นตามข่าวที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่คือเขาไปใช้แล้วมันโอ้โหมันแพ้แบบ
4: ใช่หนักเลยอ่ะ
3: หนักมากอืมนะคะ
4: ก็อย่าเห็นแก่ของถูกต้องบอกอย่างนี้เนาะอย่าเห็นแก่ของถูกแบบว่าเอ้ยประหยัดได้ผมมันก็เคยเป็นแหละคือมันทุกคนแหละท
3: ุ
4: กค
3: น
4: อยากประหยัดหน่อยอยากแบบเฮ้ยได้ของถูกแล้วมันชนะอ่ะรู้สึกชนะเป็นปะล่ะเอ้าเวลาเราซื้อของนะหลายคนชอบเช็คราคาเช็คนู่นเช็คนี่เช็คเป็น10ที่เลย
3: อ
4: ันไหนถูกที่สุดซื้ออ
3: ันนั้นเลย
4: ก็ไม่แน่บางทีโชคดีก็อาจจะใช่ของแท้
3: แล้วบางทีเราคิดว่าเอ้ยเราได้ของถูกแล้วอ่ะเพื่อนก็คือมาขิงต่อว่าแบบ
4: ถูกกว่าเหรอ
3: เอออันเนี้ย รู้สึกแพ
4: ้บางทีก็ต้องปล่อยเรื่องพวกนี้จริงแพ้บ้างไม่เป็นไรหรอก
3: ใช่ไหม
4: ซื้อแบบว่าซื้อความ
3: มันแพ้แบบนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าซื้อมาใช้แล้วเธอแพ้อันนั้นคือหนัก
4: ใช่เนาะ
3: ไม่คุ้มกัน
4: ไม่เสี่ยงครับคุณผู้ฟัง
3: ไม่เสี่ยงนะ
4: ครับผม
3: เรานั่นแหละ
4: นั่นแหละไม่เสี่ยงดีกว่า
3: ซื้อครั้งเดียวใช่ไหม
4: ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้ว
3: ไม่แล้วเนาะ
4: ไม่เห็นแกของถูกแล้วไม่เอาแล้ว
3: ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง
4: ซื้อของแพงตลอดทุกวัน
3: มีใช้เหลือๆบ้างไหมขอหน่อย
4: อ๋อเหรอครับพี่
3: ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
4: จ้ะ Green
1: News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
4: สวัสดีวันพฤหัสนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาในธีมอันนี้ดีกว่าคาราโอเกะมั้ยคาราโอเกะให้คุณผู้ฟังเลือกเพลงที่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วกันเพราะว่าเราเล่นธีมคาราโอเกะกันมาหลายครั้งแล้วนะฮะขอเป็นเพลงที่ไม่ซ้ำกับรอบที่แล้วแล้วกันนะมา

ข้อความนี้นะฮะส่งมาขอเพลงนี้นะฮะคุณเกศรเขาบอกว่าเพลงโรคประจำตัววงแคลชค่ะเพลงนี้เนี่ยสมัยสาวๆเนี่ยชอบไปร้องเพลงหยอดตู้ในห้างมากค่ะสมัยนั้นเนี่ยใช้เหรียญ10หยอดนะโอ้โหลำลึกความหลังนะฮะ

างเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาแล้วไม่มีต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างข้อความนี้คุณนิวัฒน์บอกว่าขอเพลงยกย้ายนะยกย้ายดาจิมนะสมัยก่อนนี่หยอดตู้เพลงร้องกับเพื่อน 4-5 คนตะโกนกันลั่นเลยนะฮะคุณนิวัฒน์นะโอ้ยกย้ายไม่มีสิแต่ว่าข้อความนี้มีนะฮะจากเพื่อนผมเองนะครับยอดชายนะยอดชาย

แหมทีมวันนี้ดูจะชอบหลายคนนะฮะโหส่งเพลงมากันเต็มเลยนะฮะทีมคาราโอเกะนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนนะชอบร้องเพลงนะครับข้อความนี้ส่งมาขอเพลงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเพลงที่แต่ละคนเนี่ยเลือกมาร้องคาราโอเกะนะฮะจะตรงกับคุณหรือเปล่านะฮะ

0: ข้อความนี้บอกว่าร้องได้ทุกเพลงเลยค่ะตั้งแต่เปิดต้นชั่วโมงมานะครับนะฮะเพลงต่อไปเนี่ยผมเลือกเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะฮะเป็นเวอร์ชั่น Cover Night Live นะครับคุณผู้ฟัง
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
0: คุณผู้ฟังท่านนี้ขอเพลงไม่ตายหรอกเธอนะฮะก็คือออริจินอลเนี่ยเป็นของโลโซนนะครับวันนี้เนี่ยเลือกเป็นเวอร์ชั่นของแนนวัทิยาแล้วก็พี่บีมจารุวรรณมานนะครับบอกว่าเพลงนี้เนี่ยสมัยนั้นเขาไปเที่ยวที่ลาวนะฮะแล้วก็ขอขึ้นไปร้องเพลงที่ร้านเหล้าตอนไปนั่งกินข้าวเนี่ย

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรต
3: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
7: 1 2 3 Go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
6: โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้เรามาในธีมคาราโอเกะนะครับคุณผู้ฟังข้อความนี้เนี่ยมาจากคุณเอกนะฮะเขาบอกว่าเขาทันตู้หยอดเหรียญร้องเพลงละ5บาทเหรอโหถ้า5บาทต่อเพลงนี่โหนานมากๆนะฮะเขาบอกว่าขอเพลงนี้นะฮะสมัยนั้นเนี่ยร้องคู่ด้วยอ๋อ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle Club
1: ข้อความนี้ฮะขอเพลงของพี่แมวมานะครับคุณกมลพันธ์เขาบอกว่าขอเพลงรับได้ไหมพี่แมวจิรศักดิ์ครับเพื่อนเนี่ยร้องเหมือนพี่แมวจัดๆเลยฮะเนี่ยชอบส่งข้อความมาแนวๆเนี้ยทำเอาผมมาอยากจะโทรไปหาเลยนะโทรไปหาให้ร้องเพลงให้ฟังเนี่ยเหมือนคุณยอดชายเนี่ย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะฮะกับเพลงใหม่ของอินดิโก้นะครับชื่อเพลงว่าอยากบอกรักนะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4 ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ใครที่เป็นสายธรรมชาตินะคะชอบป่ารักเขานะคะถ้ารักกันจริงก็ต้องไม่ทำร้ายกันนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะเขาไปแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจภูธรจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเมื่อช่วงวันที่13กันยายนที่ผ่านมามีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะประมาณสัก10คนนะคะเขาออกไปนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะคะบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเพื่อที่จะไปแบบว่าถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วก็เดินผ่านพวกแบบแนวป้ายแนวกั้นที่เขากำหนดเอาไว
9: ้
8: นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะก็พบร่องรอยการเหยียบย่ำบริเวณนั้นหลายจุดคือข้าวตอกฤาษีเนี่ยนะคะเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงแล้วก็โตช้ามากคือการถูกเหยียบย่ำเนี่ยมันก็อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การฟื้นตัวของพืชนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะในการฟื้นฟูอ่ะซึ่งบางกรณีก็อาจจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะข้าวตอกฤาษีเนี่ยเป็นพืชที่พบได้ยาก
9: ค
8: ือพบในพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ในบริเวณพื้นที่สูงมากกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญแล้วก็ควรจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งทางอุทยานเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นแสดงว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และการประกอบกิจกรรมนันทนาการนอกบริเวณที่กำหนดก็ทางอุทยานเขาก็ขอความร่วมมือเนาะนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะคุณผู้ฟังไม่ออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติไม่ไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์พื้นที่ธรรมชาติไม่เข้าไปในบริเวณที่เขามีป้ายหรือว่าแนวกั้นห้ามเข้านะคะ
10: ก็ดีแหละ
8: เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของธรรมชาติด้วย
10: ใช
8: ่สิ่งแวดล้อมอ่ะมันจะได้ไม่แบบไม่พังเสียหาย
10: จริงกฎหมายต้องแรงๆนะได้ไหมอ่ะ
8: ใช
10: ่เออทุกเรื่องเลยอ่ะมันแบบผมว่ากฎหมายเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยนะ
8: คือเราเอออย่าไปฝ่าฝืนอะไรแบบนั้นเลยอ่ะแบบเชื่อฟังกันหน่อยอย่างเงี้ยไม่ดื้อไม่งอแง
10: ใช่กดต้องแรงๆเอ้าพี่กดแรงคนก็กลัวไงกดแรงปุ๊บปรับจริงทำจริงเนี่ย
8: ฮะ
10: เออ
8: แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็อยากให้กลับมาที่จิตสำนึกของเราเออแบบเรามีกดแรงๆมีอะไรที่ปรับแรงๆแต่แบบจิตสำนึกเนาะมันต้องมีด้วยอ่ะ
10: ใช่อันนี้ก็ยาก
8: ยากไม่ยากหรอก
10: ลอง
8: พยายามฝึกหน่อย
10: โอเคบอกใคร
8: บอกเรา
10: เฮ้ยผมมีอยู่แล้วสิ
8: บอกตัวเราไง
10: เราก็มีอยู่แล้ว
8: ก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราไปไหนเงี้ยเราต้องพยายามแบบมีจิตสำนึกที่ดีนะ
10: ใช่
8: เราอย่าไปทำอะไรที่มันแบบเงี้ยอ่ะ
10: เออ
8: ไม่ล่ะ
10: ถูกต้อง
8: เออ
10: ครับ
8: ไปมา
10: ไปไหน
8: อ๋อไปศึกษาธรรมชาติไง
10: ไปมาแล้ว
8: อ๋อใช่ตกลงไปที่ไหนนะ
10: อ่างกาหลวง
8: เราก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอ่างกาหลวงใช่จริงวะเนี่ยเอาดีๆสับสนพื้นที่หรือเปล่าสับสนจังหวัดแล้วเราอะ
10: ผมไปไหนมาพี่อ่างกาหลวงไม่ใช่ใช่
8: คุณผู้ฟังช่วยเขาหน่อยเราถามเราก็ตอบไม่ถูกไงเราไม่ได้ไปเขาไง
10: ไปอ่างกาหลวงไปอาบป่าไง
8: อ๋อไปอาบป่าอ่ะไปอาบป่าใช่
10: ใช่
8: เออ
10: จำได้อ่างกาหลวง
8: นะตอนที่ไปมันแบบฟิลมันสงบแบบธรรมชาติแบบสดชื่นอะไรเงี้ยเนาะ
10: ดี
8: นะคะ
10: ดอยอินทนนท์ค่ะนี
8: ่อ่า
10: ใช่ตอนนั้นผมพูดว่าอะไรนะพี่
8: จำไม่ได้ละ
10: ตอนนั้น
8: แต่ไม่ใช่ดอยอินทนนท์อะสักดอยนึงอะสักที่นึงอะเออ
10: เออ
8: เพิ่งไปมาไม่นานด้วยจ้ะ
10: ใช่อ่างกาหลวงดอยอินทนนท์อ้
8: าวมันก็มีลืมกันได้บ้าง
10: ครับ
8: อืม
10: ใช่ลืมได้บ้าง
8: เอออ่ะรอบหน้านะเดี๋ยวเจอกันนะคะติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
10: ครับผม
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาในธีมคาราโอเกะนะครับข้อความนี้เนี่ยเขาส่งมาขอเพลงนี้เขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงนี้นะถ้าเกิดเป็นคาราโอเกะนะครับ

ฟังเพลงนี้แล้วผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งจังเลยอ่ะเนี่ยนึกถึงเพลงเนี้ยของพี่มาเรียมนะฮะหัวใจไม่อยู่กับตัวนะครับก็เป็นอีกเพลงที่หลายคนเนี่ยก็เลือกเพลงนี้ไปร้องคาราโอเกะนะครับ

ฟังว่าโอ้โหร้องเพลงนี้ทีไรนะฮะร้องจบนี่หอบตลอดเลยค่ะโอ้โหใช้พลังเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่ปั๊มด้วยนะฮะวิวฟังเขาแวะจอดที่ปั๊มแถวๆบางพลีนะฮะเขาบอกว่าเสียงผมเนี่ยหลอกหลอนไปถึงปั๊มเลยเขาลงไปเข้าห้องน้ำมั้งนะลงไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงผมเขานึกว่าอยู่ในรถอ๋อปั๊มเปิดลั่นเลยลั่นปั๊มเลยสวัสดีด้วยนะครับ

นี้เรามาในธีมคาราโอเกะนะครับคุณผู้ฟังข้อความนี้นะคุณปันนิกานะเขาขอเพลงยิ่งใกล้ยิ่งหวั่นไหวมาเนี่ยผมเนี่ยก็ไปเจอดูให้นะมันก้ำกึ่งมากมากเลยอ่ะมันควบหลายเพลงมากเลยอ่ะยิ่งใกล้ยิ่งหวั่นไหวเหรอไม่มันไม่มีนะคุณผู้ฟังมันจะมียิ่งลึกซึ้งยิ่งหวั่นไหวอันนี้ของนิวจิ๋วหรือใกล้กันยิ่งหวั่นไหวนี่แนนวัฒยานะฮะหรือยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหววงสิวโอ้ยมันไปได้หลายเพลงมากเลยแต่ว่ายิ่งใกล้ยิ่งหวั่นไหวเนี่ยไม่มีนะจ๊ะเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันเนาะใกล้กันยิ่งหวั่นไหวนะฮะ

มีคนบ่นนะฮะว่าโอ้โหเปิดเพลงแบบนี้ลงจากรถไม่ได้เลยนะคะลูกรออยู่นะครับคุณผู้ฟังนะลงไปรับลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นมาร้องต่อบนรถนะครับเนี่ยร้องพร้อมกับลูกได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเพลงพี่ใหม่เนี่ยเป็นเพลงที่เขาร้องกันเยอะมากๆนะครับก็มีหลายข้อความนะก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเลือกเปิดเพลงไหนดีเพราะว่าโอ้โหมันก็โดนใจหลายๆเพลงนะฮะเลือกมา2เพลงแล้วกันของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับ

นึกว่าจะมีแค่ข้อความเดียวนะที่ไม่ยอมลงจากรถนะครับแหมมีหลายข้อความส่งมากันเต็มเลยว่าเปิดเพลงแบบนี้ก็ลงจากรถไม่ได้เหมือนกันนะคะข้อความเนี่ยบอกว่าอยากจะเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่ต้องอั้นไว้ก่อนค่ะแหมเพลงเพราะต่อเนื่องมากเลยค่ะ Chilling track พักด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามานะครับ

0: ย GoHotel ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: น่าจะได้อีกสัก2เพลงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะนะครับทีมคาราโอเกะนะครับ2เพลงสุดท้ายนะครับคุณเจนนะคุณเจนขอเพลงนี้มานะครับ

เดี๋ยวนี้ลากันด้วยข้อความนี้แล้วกันนะฮะข้อความนี้เศร้านิดนึงนะครับคุณผู้ฟังคุณดาวุฒินะครับเขาส่งข้อความมานะครับเขาบอกว่ามีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยพูดอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับฮัตชิสันแล้วก็อ่านชื่อคุณผู้ฟังท่านนั้นเนี่ยออกอากาศนะเขาชื่อนิยดาวารุณนะฮะซึ่งคุณนิยดาวารุณเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณดาวุฒนะฮะเป็นเพื่อน Facebook กันนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วนะฮะพอเขาได้ยินผมพูดชื่อเนี้ยเขาก็เลยทักอินบ็อกซ์ไปหานะฮะว่าเอ้ยฟังกินเวฟหรออะไรเงี้ยนะครับก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจมากเลยที่คุณดาวุฒเนี่ยจำเขาได้แต่เมื่อกลางเดือนที่แล้วนะฮะคุณนิยดาเนี่ยก็ได้เสียไปแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งนะฮะเขาก็เลยขอเพลงเราและนายนะครับก็แสดงความเสียใจคุณดาวุฒด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังพี่อยู่ไปแล้วครับสวัสดีนะครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 minutes
0: โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
2: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกรงตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
3: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: เ

0: โฮเซลทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เป้งม้าหนึ่งตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
4: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่น

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิเศษ

สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: Protiva
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: เราติดตามด้วยกันต่อนะคะมีรายงานนะคะจากสำนักงานพัฒนาทักษะและบุคลากรของสิงคโปร์ค่ะเขามีการเปิดตัวหลักสูตรเกี่ยวกับ AI มากกว่า200หลักสูตรเลยนะคะเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะซึ่งหลักสูตรก็จะครอบคลุมตั้งแต่การประยุกต์ใช้ AI เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการพัฒนาทักษะขั้นสูงสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนธุรกิจค่ะบอกว่าตั้งแต่16กันยายนเป็นต้นไปนะคะชาวสิงคโปร์อายุ18ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วก็เข้าร่วมหลักสูตร AI ที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องมือ AI พรีเมียมบางรายการฟรี6เดือนนะคะคือสิงคโปร์เขาก็ย้ำว่า AI เนี่ยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในทุกๆภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยไม่มีใครสามารถระบุได้ในตอนนี้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีงานเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงรัฐบาลต้องทำให้ชาวสิงคโปร์มีทักษะแล้วก็ความพร้อมเพื่อที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงค่ะรอบหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ Green
4: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไออย่าแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace

0: แฟน
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตา
3: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
4: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: ัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
1: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
0: ครบทุกภูมิภาค
1: ทั่วไทย
0: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
1: ครบทุกระดับราคา
0: ราคาหลักล้าน
1: ไปจนถึง
0: หลายร้อย
1: ล้านบาท
0: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานี
1: ที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้าน
0: สนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอ

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
9: Green News
8: โดย
10: มาแล้วนะคะช่วงเวลาของ Green News นะคะแล้วก็พี่เฟียสด้วยค่ะ
11: ฮัลโหล
10: อยู่นี่จ้า
11: ฉันลืมไมค์ไว้ที่บ้าน
10: เธอจะลืมอะไรก็ได้นะแต่เธออย่าลืมไมค์อ
11: ย่าลืมไมค์
10: เครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินจ้า
11: เออ
10: นะคะเออช่วงเวลาแบบนี้แหละเราเจอกันนะคะถ้าวันหนึ่งค่ะเธอพวกเธอนึกภาพตามนะ
11: ยังไง
10: โลกเราเกิดแบบว่าพายนะภัยพิบัติขึ้นแบบว่าคร่าชีวิตผู้คนไปเรียกได้ว่าทำลายล้างมนุษยชาติเลยอ่ะ
11: อุ้ย
10: ทำไงอ่ะ
11: ก็ทำไมอ่ะ
10: ไปอยู่ที่ไหนดี
11: ก็ไปอยู่กับคนอยู่กับคนที่เรารักจะที่ไหนก็ได้แต่ว่าขออยู่กับคนที่เรารัก
10: ว่าอย่าง
11: น
10: ั้นเถอะ
11: ใช
10: ่ที่ออสเตรเลียมีคนที่เธอรักหรือเปล่า
11: อุ้ยสามารถสร้างได้ความรักสามารถสร้างได
10: ้ไม่มีปัญหาเลย
11: มมปห
10: ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ Life Science ค่ะเขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับผลศึกษาฉบับใหม่นะคะเขาบอกว่าออสเตรเลียคือสถานที่ที่ปลอดภัยและมีศักยภาพในการรับมือและฟื้นตัวได้ดีที่สุดในโลก
11: จริงดี
10: ไม่รู้ว่าจริงไห
11: ม
10: แต่เราก็ไม่อยากให้วันนั้นมันเกิดขึ้นนะคะมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแฟนในเมืองฮาเกนเยอรมนีเขาวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในระดับโลกที่มันจะส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ10นะคะเขาแบ่งภัยคุกคามไป3กลุ่มหลัก
11: ๆ
10: มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการปิดกั้นแสงอาทิตย
11: ์
10: เหตุการณ์ที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนะอย่างเช่นพายุสุริยะหรือการโจมตีทางไซเบอร์ภัยคุกคามทางชีวภาพซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะชี้ชะตาการอยู่รอดของมนุษย์ก็คือการล่มสลายของระบบอาหารและการค้าสากลในผลการวิจัยนะเขาบอกว่าประเทศที่มีความเป็นเลิศในการที่จะแบบอยู่รอดได้อะจะต้องเป็นประเทศที่แบบว่าค่อนข้างแบบมั่งคั่งมีฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเพื่อที่จะผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าแล้วก็ไม่พึ่งพาการค้าโลกมากจนเกินไปรวมทั้งมีที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ที่จะสามารถแยกตัวไปเป็นเอกเทศได
11: ้
10: นั่นก็เลยทำให้ออสเตรเลียคว้าอันดับหนึ่งไปนอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะยังมีประเทศที่รองลงมานั่นก็คืออาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติเขาเน้นย้ำนะว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงในระดับแบบเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่า แต่ละประเทศอ่ะก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยถ้าเป็นไปได้อ่ะควรจะเอาความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ใส่เอาไว้เป็นใส่เอาไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงระดับชาติด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการประสานงานทางด้านการค้าแล้วก็ระบบอาหารเอาไว้ล่วงหน้าเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นจริงๆเนี้ยการที่เราจะไปหาข้อตกลงหรือว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาหารในทีหลังอ่ะมันจะยากแล
11: ้วไม่น่าจะทันนะ
10: ไม่ได้ละ
11: ปลูกข้าวสาลีวันนี้อีก4เดือนจะได้กิน
10: เธอมันไม่ทันเออนะคะก็มันก็เหมือนกับเรื่องของแบบอะไรที่มันก็ตามที่มันเป็นเรื่องแบบเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยภัยพิบัติต่างๆที่เขาบอกว่ามันก็อย่างน้อยเราก็ไม่ควรตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ควรที่จะแบบว่ามองข้ามไปเนาะก็เตรียมตัวเอาไว้หน่อยก็ดี
11: ฮะซึ่งแผนจำลองแห่งชาติของเราเนี่ยคิดว่ามีนะ
10: มี
11: แต่ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเพราะล่าสุดที
10: ่จนกว่าจะได้ลงมือทำ
11: เราเห็นภัยพิบัติเราที่เกิดขึ้นที่ต่างๆอ่ะ
10: โ
11: อลหม่านกันทุกที่เลยนะ
10: มากมากเลยอ่ะมันเหมือนว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้เตรียมหรอ
11: ออาจารย์ที่จุฬาท่านนึงอ่ะไปจำชื่อท่านไม่ได้อาจารย์เขาว่าบอกว่าจริงๆแล้วว่าแผนของเรามีหมดแต่ถึงเวลาแล้วว่าศูนย์บังคับการของการสั่งการของเราอ่ะมักจะทับซ้อนกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีองค์กรที่มันเกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มไปหมดพอมีคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันพร้อมๆกัน
10: อ
11: ่ะ
10: เราก็ไม่รู้ว่า
11: ต่างคนต่างโยนจ้ะ
10: เออ
11: เธอเอาฉันนึกว่าเธอทำแล้วเอาเธอทำแล้วอย่าเอาตาตาเธอสิอะไรเงี้ย
10: มันกลายเป็นต่างคนต่างโยนเหรอไม่ใช่ว่าต่างคนต่างรีบแบบทำร่วมกันอะไรเงี้ยหรอ
11: นั่นสิแล้วไม่ใช่แล้วมีศูนย์บัญชาการหลายที
10: ่งงไป
11: คนนั้นก็ลงพื้นที่คนนี้ก็ลงพื้นที่คนนั้นก็ลงพื้นที่นี่คือจากวิกฤตล่าสุดที่ทั้งที่หาดใหญ่เนาะที่น่านนะล่าสุดอันนี้สองครั้งแล้วนะที่เขาเห็น
10: มันเหมือนกับกลายเป็นเหมือนวิกฤตซ้อนวิกฤตเหมือนกันเน
11: า
10: ะ
11: ใช่มันก็เลยรู้ว่าแบบอ๋อบางทีไม่ได้ติดขัดหน้างานหน้างานพร้อมแล้วนะแต่รับคำสั่งจากหลายทางคนนึงบอกไปทางนั้นคนนึงบอกไปทางนี้ก็
10: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วฉันจะต้องรับคำสั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจากใคร
11: ใช่ใดๆแล้วเนี่ยก็แอบวันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเราจะต้องเตรียมมาตรการเอาไว้ด้วยตัวเองจ้ะ
10: ภายในส่วนตัวในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหรอเราควรจะต้องมีแผนรองรับความเสี่ยงระดับครอบครัว
11: กระเป๋าแบบเขาเรียกเห็นไหมกระเป๋าฉุกเฉินหรือว่าการเตรียมความพร้อมอาหารน้ำอะไรใดๆคือช่วยบรรเทาตัวเองไปได้สักระยะหนึ่งก่
10: อ
11: นเพราะกว่าเขาจะเรียบเรียงคำสั่งออเดอร์เสร็จก็
10: มันไม่ทันละ
11: เออเราก็คงไม่มีอาหารนะจ๊ะ
10: เออเนาะนะคะในยุคแบบนี้นะคะก็ไม่ได้บอกว่าให้บอกว่าเราโอ้ตื่นตระหนกแบบตกใจตกอกตกใจต้องอะไรขนาดนั้นหรือตื่นตูมอะไรอย่างเงี้ย
11: แต่ต้องมีการวางแผนครับย้ำเสมอเลยจริงๆทุกประเทศ
10: ใช่ค่ะ
11: นะครับ
10: วางแผนหรือยังล่ะ
11: มีแต่กระเป๋าแต่ของในกระเป๋ายังไม่มี
10: กระเป๋าไม่ได้วางเตรียมไปหมดเลยกระเป๋าอันนี้ใส่นี้อันนี้ใส่นี้อันนี้ใส่นะคะอ่ะอยู่กับพี่เฟียสนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรายังเจอกันอยู่นะต้นชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ทีนี้จากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกค้นพบนะครับอยากให้ซันที่เพิ่งส่งเข้ามาเมื่อตอนต้นชั่วโมงนี้เลยนะครับส่งข้อความเข้ามาเพื่อที่จะปรับทุกเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยคุยกับคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอยู่เขาก็บอกเลิกกลับไปคุยกับแฟนเก่าของเขานะครับแล้วเราก็พยายามจะสานต่อแต่เขาไม่สานต่อด้วยเขาเลือกที่จะคุยกับคนเก่าทั้งที่คนเก่าก็มีแฟนไปแล้วสถานการณ์แบบนี้นี่คืออยู่ที่ซันเลยว่าซันจะทำยังไงนะครับเพราะจริงเข้าใจแหละว่ามันต้องถอนเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เลือกเราแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังถอนไม่ได้ใช่ไหมขอให้คนพบตัวเองไวๆนะครับกลับมารักตัวเองเยอะสี่โมงและยาวไปครับอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนที่ Greenwave 106.5 FM นะครับทักทายข้อความจากคุณรุ่งด้วยจากคุณมอมนทำงานกันอยู่หรือเปล่า

0: พลงนี้จะฟูลสเต็ปนะครับเอาเพลงเก่าของ Venus กลับมาคัฟเวอร์ใหม่ครับเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าGenie Verse Volume 1นะครับของ Genie Records
1: Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

รักเขาแบบไหนกันลืมเขาไม่ได้แต่ลืมตัวเองนะครับเพลงนี้ปล่อยจากป๊อปปองกูลลาลา Fresh up request ทักทายแพรวด้วยครับทักทายข้อความจากจังหวัดแพร่ด้วยว่าตอนนี้ฝนตกช่ำเลยค่ะ

10โมงครึ่งแล้วนะครับทักทายที่นครสวรรค์ด้วยโอ้โหวันนี้ข้อความมาจากหลายที่เลยมีโตเกียวแล้วก็ระยองด้วยระยองแดดดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่แถวสะพานใหม่นี่เขาบอกว่าฝนเหมือนใกล้จะมานะคะนครสวรรค์ฝนก็จะ

0: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ทักทายปทุมธานีด้วยนะครับบอกว่าคลอง6ฝนตกแล้วเบตงฝุ่นฉ่ำเลยจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากหนุ่มเบตงแล้วก็มีอุดรที่ฝนพรำทั้งวันด้วยช่วงนี้ฝนแบบแจกจ่ายกันทั่วไปหมดเลยนะครับยังไงรักษาสุขภาพด้วยมีคนป่วยเป็นหวัดแล้วก็เป็นโควิดกันเยอะมากๆจริงๆ

SJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: สำหรับใครที่มีขยะรีไซเคิลนะครับอย่าเปลี่ยนขยะให้มันคือจริงๆแล้วนะขยะทุกอย่างมีมูลค่านะโดยที่ถ้าเกิดเรารู้วิธีนำไปใช้ต่อนะครับมันจะไม่เหลืออะไรในโลกนี้ที่เป็นขยะได้เลยหนึ่งในวิธีการนั้นคือการรีไซเคิลครับซึ่งพูดจริงๆว่าสถิติในการรีไซเคิลรอบโลกนี่น้อยมากนะครับในเมืองไทยก็พอๆกับสถิติโลกคือประมาณไม่ถึง 10% เข้าสู่กระบวนการทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอมันเข้าสู่กระบวนการสิ่งที่มันดีมากๆเลยหลายคนเชื่อว่าหลายคนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีนี้การที่เราบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการทำบุญที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่เสียสตางค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างเช่นขยะของเรากลับเข้าสู่ระบบปุ๊บมันก็จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยสิ่งแวดล้อมไม่กลับมาเป็นพิษต่อระบบนิเวศหรือว่ากับทุกชีวิตไม่เป็นภัยต่อสุขภาพของทุกชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเชิญชวนครับรวบรวมกันมาจะรวบรวมในระดับบ้านระดับหมู่บ้านระดับชุมชนองค์กรหรือว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่รวบรวมกันมาได้นะครับเข้าสู่ระบบในคราวนี้และเราเอารายได้จากการรีไซเคิลไปช่วยที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจขยะรีไซเคิลของคุณมีความหมายมากส่งที่รีไซเคิลเดย์ก็ได้ถ้ามีจำนวนน้อยถ้าเกิดว่าจำนวนเยอะเรียกให้ Waste by Delivery เข้าไปรับได้ถึงที่เลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ atime.live/greenwave
0: Greenwave Share for Care Can to Care
1: จะว่าไปนะครับจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอไปแก้ด้วยเทคนิคต่างๆเช่นภาคประชาชนช่วยกันทำนู่นนี่นะภาครัฐมีการจัดตั้งระบบขึ้นมาอย่างเป็นระบบรวบรวมการเก็บขยะก็ตามหรือจะเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบก็ตามสุดท้ายจะไปตายที่เรื่องของกฎหมายครับเช่นทำอันนี้ไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีกฎหมายคอยอุ้มคอยช่วยอยู่อะไรเงี้ยทุกประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเขาเลยบอกว่าต่างประเทศตอนนี้เริ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือจะเป็นญี่ปุ่นก็ตามเขาเรียกว่า circular economy ครับเศรษฐกิจหมุนเวียนหมายความว่าของทุกอย่างที่เราใช้หรือว่าอีกหน่อยเนี่ยผลิตขึ้นมาตั้งแต่ต้นทางต้องคิดไว้เลยว่าของชิ้นนี้ผลิตขึ้นมาตอนจบมันจะจบยังไงแล้วไม่เป็นภาระผู้บริโภคไม่ไปเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมแล้วกลับมาเป็นพิษต่อทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังผลักดันกฎหมายตัวนี้อยู่จากภาคประชาชนนะครับทีมอาจารย์จากที่จุฬาเขาก็เริ่มร่างกฎหมายกันขึ้นมาขอให้ทุกคนเข้าไปลงชื่อสนับสนุนกันก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้นะครับฝากแชร์ฝากเข้าไปลงชื่อครับต้องการแสนรายชื่อตอนนี้มีสักประมาณ 20,000 เท่านั้นเองนะครับ thailandcenetwork.org กดเข้าไปดูได้ครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนThank you.

0: ับอยู่ป่าป่า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป่าป่าโนไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได
2: ้อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Inspiration จากตู่ปิยวดี
8: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
9: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยเดอะกูดดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
10: บอกกันเอาไว้นะคะเผื่อว่าใครที่มีแพลนว่าสักครั้งหนึ่งฉันจะไปปีนฟูจินะคะทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิเขาบอกว่าเตรียมจะเก็บค่าธรรมเนียมละในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร
11: ์
10: ระหว่างปีนเขาช่วงนอกฤดูกาลตั้งแต่10กันยายนไปจนถึง1กรกฎาคมปีหน้าโดยเขาจะอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ที่ 8,000 เยนต่อ5นาทีนะคะเพื่อให้บรรดานักปีนเขาเนี่ยนะคะได้ตระหนักถึงความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนปีนเขานอกฤดูกาลเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนปีนเขานอกฤดูกาลโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วบางรายอ่ะไม่สามารถที่จะลงเดินลงจากภูเขาไฟฟูจิได
11: ้
10: ก็คือต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที
11: ่
10: ซึ่งมันก็มีแบบหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วก็เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ต้องไปพึ่งพาการช่วยเหลือของทีมเจ้าหน้าที่ฮอกู้ภัยหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันอยู่นอกเหนือจากแบบช่วงที่เขาจะเปิดให้ปีนได้อ่ะนะคะมันก็อาจจะมีนักปีนเขาบางคนนักท่องเที่ยวบางคนที่ก็อาจจะมีความดื้อดึงงองแงอะไรเงี้ยนะคะไปทำอะไรแบบนี
11: ้
10: ซึ่งก็ทำให้คนในประเทศเขาก็ค่อนข้างขุ่นเคืองเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย
11: ครับ
10: ค
11: ือไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวด้วยคือ
10: เขาก็เสียภาษีอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่สมควรป่ะมันใช่เหรออะไรเงี้ยในช่วงที่เป็นฤดูกาลที่เขาให้ปีนแบบที่จะต้องแบบเตรียมตัวอย่างดีหรืออะไรแบบเนี้ยทำไมคุณไม่ทำอะไรเงี้ย
11: เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยแหละแล้วก็มันเดือดร้อนไปทั่วว
10: ่
11: างกันเถอะแต่ที่เพิ่งเห็นข่าวพี่ต่อเห็นข่าวไหม
10: อันไหนนะ
11: ล่าสุดมามีคนไทยรู้สึกว่าจะเสียชีวิตเหมือนกันที่ไปเดินขึ้นภูเขาไฟฟูจิซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เขาทางอุทยานหรือว่าทางเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นเขาเตือนไม่ว่าจะทุกที่เลยนะเขาเตือนอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังครับ
10: คือมันเหมือนว่าแบบอุปกรณ์การเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยมันคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะทั้งสภาพร่างกายด้วยอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราไม่มั่นใจในสภาพร่างกายอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าขึ้นไปอ่ะอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงแบบไวมากอย่างฉับพลันด้วย
11: พี่ต๊อกไปมาแล้วนี่เนาะ
10: ใช่ใช่ใช่มันเปลี่ยนแปลงจริงก็ยังคิดว่าโอ้
11: คือเขายังบอกเลยว่าถ้าเกิด จ้าหน้าที่เตือนว่าฟ้าฝนไม่พร้อมอย่าขึ้นก็อย่าขึ้น
10: อ่าใช่
11: อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลายเรื่องเลยนะฮะซึ่งจะแบบต้องระมัดระวังจริงๆเพราะเรื่องธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้
10: ควบคุมไม่ได้เพราะอย่างตอนขาลงอ่ะโอ้โหฝนตกแบบฝนตกแบบพอตกได้สักแป๊บนึงเอ้าก็คือหยุดแล้วหยุดแล้วฟ้าเปิดฟ้าเปิดเดินลงไปสักแป๊บเอาตกอีกละอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะมันก็บางทีสภาพร่างกายมันไม่พร้อมมันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
11: ครับเตรียมตัวแล้วก็ลองเช็คสภาพในการเดินทางให้ดีนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยด้วยนะครับที่ไปเดินขึ้นเขาฟูจิมา
10: ใช่แล้วนะปิดท้ายกันค่ะเรียกว่ามาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วเนาะกับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ลดนะคะที่ Go Hotel ค่ะชวนคุณมาเปิดประสบการณ์การช็อปแบบใหม่ให้ทุกการช็อปเนี่ยทั้งสนุกแล้วก็คุ้มยิ่งกว่าเดิมนะสำหรับผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารหรือลูกค้าทั่วไปนะคะเพียงแลกรับสติกเกอร์ส่วนลดเสร็จแล้วก็เอาไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการที่คุณต้องการจะเป็นวัตถุดิบเป็นของใช้หรือว่าเป็นสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำก็รับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีนะคะช็อปสนุกนะแปะปุ๊บลดปั๊บเลยตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นที่ Go Wholesale ทุกสาขาแล้วความสนุกยังไม่หมดนะ Go Wholesale เขายังมีกิจกรรมดีๆให้คุณได้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่องนะคะพบกับ Go Festival ค่ะเป็นเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่เลยยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักและผลไม้คุณภาพดีมาให้เราได้เลือกช็อปนะคะในราคาสุดคุ้มเพื่อผู้ประกอบการนะคะวันนี้ถึง20กันยายนนี้ที่ Go Wholesaleสาขาระยองจ้าแล้วก็ยังมีฮาลาลฟู้ดแฟร์2026ด้วยนะอันนี้เป็นงานที่รวบรวมอาหารฮาลาลยอดนิยมพร้อมกับสินค้าแล้วก็วัตถุดิบฮาลาลหลากหลายรายการไว้ในที่เดียวเลย25ถึง27กันยายนที่โกโฮเซลสาขาหาดใหญ
11: ่
10: ใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็แวะมาช็อปมาสนุกแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ที่โกโฮเซลใกล้คุณนะคะเขายังมีกิจกรรมสนุกสนุกพร้อมกับแคมเปญดีๆรออยู่อีกเพียบเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ติดตามความคุ้มแล้วก็กิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Go Wholesale
11: ครับ
10: ค่ะ Go Sticker แปะอะไรก็ลดจ้า
11: อุ้ยเอามาแปะตัวเองได้มั้ยอ่ะ
10: ลดเธอลดหรอหรือว่าคุณจะต้องลด
11: อันนี้เค้าเรียกว่าลดแล้วจ้ะไม่ใช่ลด
10: อ๋อไม่ใช่ลดหรอหนักกว่าลดอีกอ่ะอยู่กับพี่เฟียต่อคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันกับ Green Update ค่ะ
9: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

สวินเหมือนก่อนจาก ETC นะครับซิงเกิลที่ใครๆก็ร้องได้แล้วก็มีแบบไปคอลแลบกับคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเพลงใหม่น่าสนใจมากจาก ETC

0: พราะไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาเสิร์ฟมาแต่จานที่มันสดชื่นนะครับเป็นเครื่องเสียงแบบเป็นเครื่องแบบ brass band แบบเป็นเครื่องทองเหลืองแบบเป่าแป้นๆๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นซาวด์ที่สดชื่นดีเหมือนกินแบบผลไม้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนยำส้มโออะไรแบบฟิลอย่างนั้นนะครับมีความแบบเข้มๆแล้วก็มีความสดใสด้วยเลยนึกถึงเพลงนี้จาก Jet Setter ฮะในคัฟเวอร์ไหน brass band แบบเต็มๆฮะอีกหนึ่งวงที่เอา brass มาเล่นในวงแล้วก็ cover เพลงดีด้วย

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ที่แพร่นี่ฟังกรีนเวฟเยอะอยู่นะครับวันนี้มีข้อความจากแพร่ส่งเข้ามาเยอะมากข้อความนี้บอกว่าวันนี้อยากจะขอเพลงนี้ให้กับลูกชายครับชื่อน้องปั้นนะครับป.5แล้วเป็นของขวัญวันเกิดน้องชอบเพลงเวอร์ชันนี้มากนะครับนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนกับโจอี้พูวสิทธ์นะครับขอให้ปั้นแข็งแรงแข็งแรงนะครับโตไวๆมีความสุขแล้วก็เติบโตอย่างสวยงามเติบโตไปอย่างดีเลยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ

0: ครับเพลงนี้พี่เอกเทเน่นะครับซ้ำเติมแล้วก่อนในนี้มีทนได้ทุกทีจากพี่ตั้มสมประสงค์ด้วย Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request วันนี้มีเพลงที่เป็นเพลงแบบน่ารักซึ้งๆมาฝากกันนะครับฝากเข้ามา

0: นี้จังเลยครับของค็อกเทลชื่อเพลงว่าเราในความสัมพันธ์เราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะถ้าไม่ดูแลกันแล้วจะดูแลใครนะครับพูดถึงเรื่องของความรักครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางไหนจะเพิ่งเริ่มต้นกันใหม่ๆหรือว่าเดินทางกันมานานแล้วก็ต้องหมั่นกอดกันไว้แน่นๆแล้วก็ดูแลหัวใจกันอยู่เสมอนะครับเพราะว่าระหว่างทางมันจะมีพายุนู่นนี่พัดเข้ามาตลอดเวลาทำให้บางคนคนนึงอาจจะอ่อนแอไปคนนึงก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งคอยอุ้มคอยชูกันไว้ก็ผลัดกันอ่อนแอผลัดกันเข้มแข็งแบบนี้แต่ว่าในวันที่เรายังมีเรากันอยู่ดูแลกันให้เต็มที่และนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงที่ฝากเข้ามาใน Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ปลายชั่วโมงนี้นะครับเอามาฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบออมเงินเขาบอกออมทั้งทีก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้ดอกเบี้ยเติบโตนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝาก 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็สามารถเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับฝากเพิ่มแล้วแต่เลยก็ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมัน

0: 9ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ทีฟ้า
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

0: ทีฟ้า
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: 106.5
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: เดี๋ยว
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมัน

0: ากไรทิพย
1: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: Pro เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinaryพบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับดินสุทินาทองชื่นสภาพยุโรปค่ะจะจัดตั้งพันธมิตรประกันภัยสภาพภูมิอากาศนะคะเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงจากข้อมูลของสภาพยุโรปนะคะมีเพียง1ใน4ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในกลุ่มประเทศสมาชิกได้รับการคุ้มครองจากการประกันและโครงการใหม่นี้นะคะเขาบอกว่าจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ถึงแม้ว่า EU จะมีนโยบายในการลดการปล่อยคาร์บอนแต่กลับเตรียมรับมือผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ช้าซึ่ง EU ก็จะมีข้อเสนออื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีการประกาศในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศใน100ดินแดนที่เปราะบางของยุโรปค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ยิ่งอาทิตย์นะครับเพลงนี้ฉันยังอยู่ครับก่อนหน้านี้มีฝันกลางวันจากไรนี่ด้วยชั่วโมงนี้เรามีเพลงที่ให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงนะครับในยุคที่เราฟังเพลงแล้วก็มีอัลกอริทึมมี AI คอยป้อนมาให้เราเนี่ยเราเลือกฟังเพลงกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นป้อนเพลงให้เราฟังนะครับวันนี้จะให้ทุกคนมาเป็น DJ ด้วยตัวเองฝากเพลงที่อยากฟังกันเข้ามาเลยเพลงที่คุณคิดถึงครับ1เพลงใส่ชื่อเพลงเบอร์โทรกลับมาด้วยแล้วก็ชื่อเล่นของคุณนะครับแล้วก็บอกให้เหตุผลนิดหน่อยละกันว่าชอบฟังเพลงนี้หรืออยากฟังเพลงนี้เพราะว่าอะไรนะครับตอนปลายชั่วโมงนี้คุณจะเป็นผู้โชคดีได้สิทธิ์ไปเติมไฟฟ้าหรือน้ำมันแล้วแต่คุณเลยมูลค่า 1,000 บาทนะครับวันนี้ขอคนที่ไม่เคยเล่นเกมกับ Green Wave มาก่อนเลยฮะหลายคนอาจจะเป็นแบบมือใหม่ฟังมาตลอดฟังกันมายาวๆแต่ว่าไม่เคยลองเข้ามาลุ้นร่วมสนุกกันเลยเอ้าสนุกๆกันครับเหมือนจับรางวัลของขวัญในห้องเพื่อนๆส่งกันเข้ามาได้คนละ1ข้อความ

ฟังจากปีเปอร์นะครับข้อความหลั่งไหลแบบถล่มทลายมากเลยแต่รู้เลยว่าเป็นนิวบี้เป็นแบบมือใหม่พอส่งข้อความเข้ามาลืมใส่ชื่อเพลงหรือเปล่าบางคนลืมใส่ชื่อบางคนแย่สุดเลยลืมใส่เบอร์โทรหรือจะโทรกลับไปหายังไงอย่าลืมนะ

มีคนบอกว่าหลายเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้หนักแต่ว่าบางทีอาจจะอยู่ที่ว่าเราพักไม่พอหรือเปล่าและหลายๆครั้งเนี่ยการบริหารจัดการช่วยให้เรื่องหนักๆเนี่ยมันเบาลงได้ต้องตั้งสติดีๆเนาะ

0: รู้ไหมคนเก่ง
1: ส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับส่งกำลังใจให้กับตัวเองด้วยบางวันก็รู้สึกว่าตัวเองเป๋ๆอยู่เหมือนกันงงๆอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ 6:30 แล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาหลายคนก็ส่งเข้ามามติเอกฉันท์บอกว่าทุกที่ฝนตกกันหมดทางนี้ทางอโศกนี่ก็ฟ้าดำๆนะครับเฟบมองไปนอกหน้าต่างไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่าแต่มันมืดมากอ่ะ

่มีข้อความทักทายมาจากแถวอโศกใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับทักทายหลายคนด้วยคุณชนันชิดาแหมชื่อเพราะเลยทีเดียวมีคนฝากเพลงนี้เข้ามาเยอะใจตรงกันหรือยังไงเนี่ยพี่เต๋อแต่งเนื้อครับพี่ป้อมมัสนีแต่งทำนองเพลงนี้ครับ

0: เป็นเพลงที่พูดถึงการก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองให้ได้นะครับคิดว่าแต่ละคนคงจะต้องเจอเรื่องที่ระบาดโอ้ยฉันเคยเฮิร์ทเรื่องนี้มาก่อนก้าวข้ามเรื่องนี้ยากจังเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยก็ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละทุกครั้งที่เราเจอเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นก็ยังน้อยอย่าปิดโอกาสตัวเองที่จะให้ตัวเองได้มีความสุขหรือว่าได้เจอโอกาสดีๆข้างหน้าก็แล้วกันDrive
1: you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
0: ช่วงหน้าสิเปิดตัวดีเจหน้าใหม่จะเป็นใครเดี๋ยวให้เขามาเลือกเพลงเองนะครับ

0: เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยจ้ะ

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
2: โหงานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
3: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอสสำนัก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
4: ส่งเพลงนี้ให้คนที่ฝากเพลงนี้เข้ามาด้วยนะครับ Terracotta Taxi Ride วันนี้วันเกิดพี่หมอนะครับพี่หมอบิ๊กนะครับนักร้องนำของวง Taxi Terracotta ด้วย

0: ด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเสียงคนโชคดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟียส
0: ดีเจตาของเรานะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนนะครับ
1: หนึ่งลิขิตใกล้ค่ะของพี่ป้อมพี่โตค่ะ
0: ทำไมวันนี้ถึงนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมา
1: ก็บรรยากาศคือว่าฝนตกรถติดแล้วเราก็อยากฟังเพลงเก่าๆและอย่างหนึ่งก็ยังมูฟออนจากคอนเสิร์ตไม่ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยจริงคอนเสิร์ตดีมาก
1: ดีมากค่ะพี่ดูผ่านทางช่องทาง AA ด้วยเพราะว่ากดบัตรไม่ได้เลย
0: ครับครับโอ้ยแต่เข้าใจเลยก็ถือว่าเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรไปอิ่มเป็นปิดอิ่มอารมณ์ที่บ้านแทนแล้วกันเนอะ
1: ใช่ใช่แบบที่เขาแบบว่าเต็มที่มากมากนะคะ
0: ใช่ใช่นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มันแบบว่าคนดูไม่ว่าจะดูจากที่ไหนดูไลฟ์ก็ตามหรือไปดูในคอนเสิร์ตก็ตามเขารู้สึกว่าแบบมันแบบมันอิ่มใจมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆ
1: ใจฟูมากเลยค่ะวันนั้นแบบเต็มอิ่มมากใจฟูมาก
0: ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้คุยกันด้วยนะครับวันนี้เป็นผู้โชคดีได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมากๆนะคะ
0: ยินดีมากๆขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ดีใจที่ได้คุยกับน้องเฟียสด้วยค่ะฟังทุกวันเลย
0: ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวให้ฟังเพลงที่ตัวเองเป็นคนเลือกเองแบบเต็มๆอิ่มในวิทยุเลยละกันขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับถือสายสักครู่อีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะคือถ้าจะบอกว่าคอนเพลงไหนของอัศนีวสันต์ดังที่สุดเงี้ยมันวัดยากเพราะความชอบแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะครับไปวัดในคอนเสิร์ตว่าเสียงเพลงไหนดังกว่ากันอย่างเงี้ยก็วัดไม่ได้แต่มันมีมาตรวัดอันนึงที่เฟซเห็นนะคือเฟซก็ไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมเชื่อไหมว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เพลงที่มีโทรศัพท์มือถือยกขึ้นมาถ่ายมากที่สุดคือแบบยกขึ้นมาถ่ายทั้งฮอลเลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆกับFarewell Concertในคราวนี้นะครับ

0: แต่ปี2520ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวงอิซึนอยู่นะครับพี่ป้อมพี่โตก็ยังอยู่ในวงนี้10ปีต่อมาก็เอาเพลงนี้กลับมาเรคคอร์ดใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับอยู่ในปีที่ทำอัลบั้มที่ชื่อว่าผักชีโรยหน้าแล้วก็ทำเพลงนี้เนี่ยดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
9: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
9: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่า
12: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
13: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
14: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
13: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
14: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
13: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
15: มาเจอเซนันเดชาหลาวนามุซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
16: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
15: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
16: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
17: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
18: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
19: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
20: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
21: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบอัพ up to you tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
0: เร่งรีบ
1: ตองนี
22: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
22: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
22: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
22: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
22: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
22: อมแล้วชื่นใจ
23: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
24: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
25: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
26: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
27: เจ็บคอ
26: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
28: โลแลนเนเจอร์คอร์สแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์คอร์ส
25: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
26: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
27: เจ็บคอ
26: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
29: Inspiration จากตู่ปิยวดี
30: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาและเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
31: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
32: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามได้กันกับตินสุที่นาทองชื่นผู้อำนวยการกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียปีเตอร์แซนส์นะคะก็เปิดข้อมูลบอกว่าความพยายามในการป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อเอดส์วัณโรคและมาลาเรียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการตัดลดงบประมาณทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าบริการรักษาผู้ป่วยที่หลงเหลืออยู่ค่ะโดยกองทุนโลกได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันสถานการณ์เลวร้ายที่สุดหลังจากสหรัฐแล้วก็ประเทศร่ำรวยอื่นๆได้ตัดลดงบประมาณช่วยเหลือลงอย่างมากโดยสถานการณ์ในแต่ละประเทศถ้าบอกว่ามันมีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นโครงการเกี่ยวกับวัณโรคเจอปัญหาหยุดชะงักในด้านการค้นหาและวินิจฉัยโรคส่วนการรับมือกับมาลาเรียก็เจอปัญหาการขาดแคลนยาและความล่าช้าในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคแต่ยังไงก็ตามนะคะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของการตัดลดงบเนื่องจากว่าข้อมูลนี้จะยังไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะผ่านไปอีกหลายเดือนค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่รอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะ
31: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
23: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ฟังเพลงนี้เราก็จะรู้สึกจินตนาการไปไกลเหมือนกันเนาะบางคนมีอดีตกับเพลงนี้นะครับเคยฟังเพลงนี้ตอนอยู่สถานการณ์แบบนี้เพลงมันเหมือนทำแมชชีนจริงครับมันเขาบอกว่าเราซ่อนใครไว้ในเพลงบางทีไม่ได้ซ่อนหรอกแต่ว่ามันเก็บมาหมดเลยความทรงจำที่เราเคยฟังเพลงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราฟังเพลงนี้อยู่กับใครมันรวบเก็บกลับมาหมดเลยนะครับแล้วก็เพลงที่เคยฟังในวันนั้นน่ะบางทีในวันนี้ความหมายหรือว่าความทรงจำยังเหมือนเดิมเลยก็มีแต่บางคนเปลี่ยนไปแล้วมองได้มุมใหม่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพลงนี้ห่างไกลเหลือเกินจากพี่บอยโกศิยพงษ์และเสียงพี่ป๊อตก่อนหน้านี้มีโมดนะครับคืนที่ดาวเต็มฟ้าทุ่ม15 นาทีครับชวนคุณกลับบ้านด้วยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าค่ำคืนการกลับบ้านของคุณในคืนนี้แตกต่างจากคืนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเพลงที่คุณฝากเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็แล้วกันเปิดด้วยอีกเพลงนึงก็แล้วกันเพลงนี้เป็นอีกเวอร์ชันนึงซึ่งศิลปินชอบเอาเพลงดาวมาคัฟเวอร์มีหลากหลายเวอร์ชันมากที่วงพอสหยิบเพลงนี้มาคัฟเวอร์เพราะว่าโจเองนะครับพี่โจเนี่ยเขาไปเป็นเทรนเนอร์โวคอลเทรนเนอร์ให้กับคริสตินตอนที่อัดเพลงเนี้ยก็เป็นคนสอนร้องเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบเพลงนี้จังงั้นลองมาทำในเวอร์ชันแบบพอสบ้าง

ในเวอร์ชันของพอสนะครับถ้าเกิดว่าพี่โจวันนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้น่าจะอายุสักประมาณ55ละเพราะตอนที่พี่โจจากไปเพิ่งอายุ31เท่านั้นเอง

นี้ทัททูคัลเลอร์ฝากเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนะครับเพลงของเรามีดาวหางฮัลเล่ก่อนหน้านี้ด้วยจากเฟลโลนะครับแล้วก็เพลงเพราะอีกหลายเพลงเลยชั่วโมงนี้น่าจะเปิดไม่ทันแน่ๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยกรีนฮาร์ตตอนใหม่ล่าสุดลงแล้วครับทางโซเชียลมีเดียของกรีนเวฟนะครับเป็นเรื่องราวของทะเลทรายเชื่อไหมครับว่าทะเลทรายที่มันกว้างใหญ่มากๆอ่ะอย่างทะเลทรายที่ชื่อว่ามาวูซูนะครับเป็น1ใน4ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนสามารถหายไปได้ด้วยแรงของคนนี่แหละนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคนสามารถเสกทะเลทรายให้มันหายไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะในบริเวณแถบมองโกเลียตรงนั้นน่ะคือมันแห้งแล้งมากชาวบ้านก็อยู่แบบอย่างนั้นแหละก็ทำอาชีพอะไรก็ไม่ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ปลูกพืชก็ไม่ได้จนกระทั่งมีความพยายามมาตั้งแต่สักประมาณปี1980ซึ่งว่ามัน1980 20ปีก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ทะเลทรายขึ้นมาพยายามจะทำให้มันกลายเป็นป่าเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้เขาทำได้แต่หนึ่งในแรงที่ลงมือปลูกต้นไม้มากที่สุดคนหนึ่งคือผู้หญิงที่ชื่อว่ายินนะครับเริ่มปลูกต้นไม้เพราะว่าเธอเองเนี่ยจะพัดจะผูไปแต่งงานกับผู้ชายมองโกเลียในบริเวณนั้นแล้วก็ต้องย้ายบ้านจากเมืองแล้วก็เข้าไปอยู่ในทะเลทรายอย่าเรียกว่าบ้านดีกว่าเรียกว่าเป็นโพรงเพราะมันเป็นรูจริงๆตอนที่เธอถ่ายรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็พยายามกับครอบครัวช่วยกันปลูกต้นไม้มีอยู่มาวันนึงก็มีคนติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยมีคนเขาอยากจะมอบทุนให้นะไปปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับก็เลยไปเจอคนที่เขาจะให้ทุนปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนให้ทุนมาเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนจีนด้วยกันเธอก็งงมากเลยคุยกันกับคนไม่รู้เรื่องคนละภาษาแต่ผู้ชายคนนี้ครับคือคุณปู่โดนัลด์โรนัลด์เนี่ยเขาไปเห็นข่าวของยินว่ายินพยายามปลูกต้นไม้กับครอบครัวอยู่ไม่กี่ครอบครัวเนี่ยเพื่อที่จะสร้างป่าก็เลยไประดมทุนมาให้ในที่สุดก็ให้ทุนไปนะครับผ่านไป20เกือบ30ปีไม่ได้เจอกันอีกเลยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ที่เธอปลูกตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นป่าขึ้นมาได้จริงๆแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับยินก็ตามหาโรนัลนะครับคุณปู่โรนัลมานานมากนะครับจนกระทั่งได้เจอกันก็เลยเชิญกลับมาและเขาทั้งคู่ก็เลยได้เจอกันในรอบ27ปีเป็นครั้งแรกแต่กลับมาคราวนี้คุณปู่โรนัลกลับมาไม่ได้เห็นทะเลทรายอีกแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่กว่า 80% ของทะเลทรายมาวูซูกลายเป็นป่าไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวไม่ได้จบแค่นี้มันมีความประทับใจอีกเยอะมันถึงไวรัลมากเรื่องนี้ที่เมืองจีนใครอยากจะไปดูเรื่องนี้นะครับตามไปดูได้ใน Green Heart ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ Green Wave ครับ

0: พลงนี้จากลูเซอร์ป๊อปนะครับชื่อเพลงว่าดาวนำทาง
1: Good News
0: Good News มาฝากกันนะครับในช่วงที่โลกมันหมุนไปเร็วมากๆเหลือเกินเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือว่ากระแสเศรษฐกิจโอ้เรารู้สึกว่าต้องตามข่าวทุกอย่างมันเป็น fear of missing out จริงๆนะครับรู้สึกว่าโหแล้วฉันจะทันโลกไหมเนี่ย AI ก็ขยับไวเหลือเกินนะครับในโลกแห่งความไม่แน่นอนที่มันหมุนไวมากๆบางทีเราต้องมีบางสิ่งที่เราเอาไว้สร้างไว้อุ่นใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแผนในการดูแลตัวเองพูดถึงเรื่องนี้ก็คือแผนในการมีประกันชีวิตเพื่อเอาไว้ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันครับในชีวิตมันเป็นเรื่องจริงและเป็นสัจธรรมว่าไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเลยสักอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่เราตั้งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งพิงของคนในครอบครัวเราด้วยน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะครับพูดถึง Samsung ประกันชีวิตก็เป็นประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณครับให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection

0: เที่ยวไกลสักคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
3: ์ Green Morning Show
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmaโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
10: คา

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: แชมเปี้ยน
6: โคลสอัพช็อต
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
10: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
9: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus

0: แอกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
6: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
5: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
6: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: 1 2 3 go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
13: Green Wave Share for Care Can to Care
12: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
8: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
12: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
13: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะผู้พัฒนา AI Cloud นะคะ Anthropic เตรียมไปเปิดสำนักงานที่สิงคโปร์ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแล้วก็ความต้องการใช้ AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยให้ Anthropic ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าภาครัฐแล้วก็พันธมิตรในสิงคโปร์มากขึ้นโดยการขยับขยายสำนักงานในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนการแข่งขันที่เข้มข้นของบริษัท AI ระดับโลกในการสร้างฐานธุรกิจและบุคลากรในเอเชียค่ะซึ่งสิงคโปร์มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบนิเวศสตาร์ทอัพและก็บทบาทการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคสำหรับสำนักงานสิงคโปร์เนี่ยนะคะจะเป็นแห่งที่5ของ Anthropic ในเอเชียแปซิฟิกต่อจากญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: มีอัมแชร์ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ด้วยครับวันที่ฉันป่วยนะครับช่วงนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาบอกป่วยเยอะอยู่นะบางคนบอกว่าไม่สบายเลยฟุตแน่อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศมันเปลี่ยนจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่สบายใจด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะก็ช่วงนี้นะครับมีหลายเรื่องที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยหนักๆเหนื่อยๆก็พักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมีแรงแล้วค่อยว่ากัน
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่สิ

0: ของปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร
1: ์เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอรัลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆฟาซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: อินสปิเรชั่นจากตู่ปิยวดี
8: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอ่ะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของบริษัทคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาและเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
9: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
10: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะบิลเกตค่ะได้พูดถึงการกำจัดโรคหัดให้หมดไปเคยเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพระดับโลกแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่สุดในโลกแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายนี้เนี่ยถูกยกเลิกไปเนื่องจากความลังเลใจในการรับวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศร่ำรวยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่โรคนี้เนี่ยแทบจะถูกลืมไปแล้วรวมถึงในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนลดลงค่ะโดยบิลเกตเขาบอกว่าความลังเลใจเรื่องวัคซีนยังไม่ลุกลามไปถึงประเทศที่มีรายได้น้อยซึ่งโรคหัดอาจจะมีความรุนแรงถึงชีวิตมากกว่าในประเทศร่ำรวยเนื่องจากปัญหาทุพพลชนาการแล้วก็ช่องว่างด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
9: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: หญิงบรันทอนนะครับแล้วก็เบลสุพลในเวอร์ชันพิเศษมากๆที่ Cover Night ที่ครั้งหนึ่งเคยมา Cover เพลงเพราะให้เราได้ฟังกันที่นี่นะครับแล้วก็จำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก็เราไม่สามารถจัด Cover Night นอกสถานที่ได้เนี่ยแต่เราก็ยังสร้างสรรค์เพลงเพราะๆขึ้นมาให้เราได้ฟังกันเยอะแยะต้องขอบคุณศิลปินในช่วงนั้นด้วยนะครับตอนที่ทุกคนก็กล้าๆกลัวๆบอกเฮ้ยออกจากบ้านดีมั้ยหรือไม่ออกดีอะไรเงี้ยสถานการณ์ยังแบบอึมครึมกันอยู่แต่ว่าก็มีศิลปินหลายๆคนออกมาเนาะจำได้ใช่ไหมบรรยากาศที่ทุกคนโดนล็อกดาวน์แล้วก็ยังมีงานผลงานของดนตรีมีผลงานแบบที่ศิลปินเขาไลฟ์ตามแพลตฟอร์มต่างๆส่งให้เราดูตามบ้านนะครับนั่นคือบรรยากาศในช่วงนั้นเลยที่เราเรคคอร์ดเอาไว้ได้
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารเม

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันๆทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
10: Debut Track วันนี้เอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Indigo มาฝากกันนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่โชว์สกิลในการทำเพลงมากเพราะปกติแล้วเนี่ยเพลงร็อกก็จะมีส่วนเป็น4เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงจังหวะที่ส่วนมันแปลกไปอย่างเช่นจะเป็น3 4หรือว่าจะเป็น6 8ก็ตามนะครับจังหวะมันจะแบบมันจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่สูตรของดนตรีร็อกสักทั่วไปซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยพอเอามาใส่จังหวะแบบนี้มันก็มีความหนักแน่นในสไตล์ของ Indigo ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวที่เอามาถ่ายทอดในคราวนี้ Indigo บอกว่าถ้าเกิดใหคนที่ยังไม่เคยผ่านเฉียดความตายเลยมาเล่าเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยมันก็คงไม่เข้มข้นเท่าคนที่ผ่านมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันเรื่องนี้กำลังจะพูดถึงประสบการณ์การอกหักแล้วก็ผ่านมาได้อย่างเข้มแข็งชื่อเพลงว่าอยากบอกรัก

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เป็นอีกโครงการนึงนะครับที่ชวนทุกคนเอาสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับกลับมาเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นซึ่งมันได้ประโยชน์หลายด้านเลยหลายคนบอกว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมมันดียังไงจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถคือเราไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่มมากขึ้นเราสามารถดูแลคนอื่นนะครับดูแลชีวิตอื่นๆได้ผ่านการบริโภคใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราใส่ใจเหมือนเพิ่มเข้าไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่กลับเข้ามาอยู่ในระบบแล้วไม่ไปเป็นขยะเนี่ยมันก็จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่พังสุขภาพเราก็จะไม่พังด้วยเพราะว่ามลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นมลพิษขึ้นมาเนี่ยมันกลับคืนสู่ทุกชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะชีวิตคนแต่เป็นชีวิตคนที่เรารักชีวิตของสัตว์อื่นๆต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายบุญสายมูอะไรเงี้ยเพราะว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใช่เลยนะเราเป็นการบอกรักโลกไปในตัวด้วยอีกวิธีนึงนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ใช้รีไซกระดาษขยะรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นกระดาษกระป๋องนะครับหรือจะเป็นวัสดุอื่นๆอาจจะเป็นแก้วก็ได้นะครับสามารถส่งเข้าร่วมโครงการได้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีหลายอย่างมากๆแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมีราคาทั้งนั้นเลยนะครับรวบรวมกันเข้ามาถ้าเกิดว่าได้ปริมาณเยอะตั้งแต่50กิโลขึ้นไป Waste by Delivery ไปรับได้ถึงที่ถ้าเกิดว่าไม่เยอะไปหย่อนได้เองที่ Recycle Day ครับแล้วก็แจ้งด้วยว่ามาจากโครงการของ Green Wave นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ครับที่ atime.live/greenwave นะครับชวนพี่น้องนะครับทุกบริษัททุกห้างร้านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านมาร่วมจอยกับโครงการดีๆแบบนี้ได้เพราะความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับช่วยกันอีกนิดอีกหน่อยเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือคนได้จำนวนมากแล้ว
0: Green Wave Share for Care Can to Carew
1: ันนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังเพลงเพราะกันมาตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายเลยนะครับเดี๋ยวส่งช่วงเพลงเพราะต่อให้กับปอในชั่วโมงหน้า

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
1: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินทร์นุนิวชวรินทร์

0: คริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดย

0: ากระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไว้ติดตามกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทินาทองชื่นหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียยังคงส่งผลกระทบมาถึงภาคใต้ตอนล่างของบ้านเราติดต่อ3วันแล้วนะคะค่า PM 2.5 เนี่ยพุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอย่างที่จังหวัดยะลานะคะในเขตตัวเมืองเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาใน PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ส่วนตำบลเบตงอำเภอเบตงวัดได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็จัดอยู่ในเกณฑ์สีส้มนะคะคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือเทศบาลเมืองเบตงมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะนะคะมีภูเขาล้อมรอบเมืองแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นภูเขาเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยหมอกควันคนที่ต้องออกไปข้างนอกใช้รถใช้ถนนหรือว่าอยู่นอกอาคารก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยซึ่งทางการจังหวัดยะลาก็ได้ประชุมด่วนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

4เพลงเริ่มต้นนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีกันในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับผมเหมือนเดจาวูนะครับ3วันต่อเนื่องกันที่มาพร้อมกับฝนโปรยปรายนะครับคุณผู้ฟังครับผมแต่วันนี้นี่เหมือนมาเย็นกว่าเดิมหน่อยสำหรับฝนนะครับผมก็พยากรณ์ก็บอกว่ายาวจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วน่าจะสแตนด์บายกันตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้แหละนะครับสำหรับฝนที่ตกหนักในหน้าฝนนี้จริงๆหน้าฝนเนี่ยก็มีอยู่2เดือนนะครับที่หนักๆเลยก็กันยาตุลานะครับคุณผู้ฟังครับผมเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมไปไหนมาไหนตอนนี้เห็นผู้คนนี่เป็นหวัดกันเยอะแยะทีเดียวนะครับผมก็ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บโดยใครที่จะไปโรงพยาบาลจำเป็นจริงๆเนี่ยช่วงนี้ป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีหลากหลายคนนะครับติดไข้หวัดมาจากโรงพยาบาลกันเยอะแยะเลยทีเดียว

4:39 นะครับนี่คือลิปตากับรอเธอเสียใจคุณผู้ฟังและก่อนหน้านี้มีงานจากชีสด้วยนะครับวงชีสกับความรู้สึกของคนหมดใจมีหนึ่งข้อความส่งมาบอกว่าวันนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง4 ทุ่มเลยขอฟังเพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์เรื่องหลานม่าสักเพลงนะครับเลือกเพลงนี้ให้ครับสวยงามเสมอเสียงร้องของบิลกิ้น

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กิจกรรมดีๆของเรานะครับผมคุณผู้ฟังครับผมเป็นการช่วยเหลือกันสำหรับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับขวด1ขวดกระป๋อง1ใบถ้ามองแยกกันอาจจะดูเป็นของเล็กน้อยแต่ถ้า1บ้านเริ่มแยก1ออฟฟิศช่วยกันรวบรวมหรือว่า1คอนโดช่วยกันส่งต่อของเล็กๆจากหลายๆคนจะกลายเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียวนะครับผมชวนนำกระป๋องที่ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลนะครับส่งต่อผ่าน Recycle Day แล้วก็ Waste by Delivery เพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยสนับสนุนนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแค่เราช่วยกันคนละนิดการช่วยเหลือก็จะสามารถยิ่งใหญ่ขึ้นได้กับกิจกรรมนี้ Share for Care Can to Care ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ส่งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้2งานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังคิดถึงจากไม่เคยรักโอโซนแล้วก็อย่าดีกับฉันเลย

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวได้จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
2: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1 ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนัก
8: เมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูก
7: เจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอตศุกร์นี้4 ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
9: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นในขณะที่ผู้พัฒนา AI ในระดับชั้นนำออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาพร้อมกับเตือนว่าระบบที่หลุดจากสภาพแวดล้อมทดสอบอาจจะก่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่แต่สำหรับเยอรมนีค่ะทางกระทรวงกิจการดิจิทัลเขาออกมาบอกเลยนะคะว่าการหยุดพัฒนา AI ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับยุโรปค่ะการเสริมสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลของยุโรปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาและนวัตกรรมด้าน AI อย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลเยอรมนีได้ติดตามพัฒนาการด้าน AI ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญกับคำเตือนจากผู้พัฒนา AI ชั้นนำขณะเดียวกันนะคะเยอรมนีก็สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการกำกับดูแล AI ค่ะโดยมองว่าการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องมีทั้งสหรัฐและจีนเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลเยอรมนีนะคะบอกว่าเตรียมที่จะหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ต่อไปค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังเรายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
10: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

สียงร้องของไบรท์วชิรวิทย์นะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่ากอดทีมีเล็กๆลึกๆไงจากพี่ตู่ภพธรนะครับชั่วคราวหรือครั้งคืนตลอดไปเสียงร้องของพี่ใหม่นะครับนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนแล้วก็สิทธิ์ของเธอจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์คุณแอนส่งมาบอกว่าได้ยินเสียงพี่ป้อมพี่โตไม่ได้เลยภาพประทับใจใน Impact ลอยขึ้นมาเลยค่ะจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมนะนะครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะประทับใจมากๆกับคอนเสิร์ตที่ผ่านไปของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับผมก็โอ้หลากหลายข้อความนี่ส่งกันมาขอเพลงของพี่ป้อมพี่โตตลอดเลยตั้งแต่ช่วงคอนเสิร์ตจนมาถึงวันนี้เลยคุณผู้ฟังฮะ

0: โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: หยิบบรรยากาศของครั้งล่าสุดมาเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับผมว่านวันรานเอาเพลงนี้มาร้องเอาไว้กับเหนื่อยไหมหัวใจ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLCดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: ัพยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณมากๆนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากวงมีนนะครับกับเพลงนี้คิดลึก

0: ให้เธอฟัง Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
2: งานใหม่ล่าสุดจาก Offroad นะครับในช่วง Debut Track ส่งมาให้เราเปิดกันเป็นเพลงที่สะท้อนตัวตนของ Offroad ได้ในอีกมุมหนึ่งนะครับผ่านเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ไม่ได้เก่งเรื่องความรักแล้วก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดอกไม้ที่เธอชอบเนี่ยชื่ออะไรแต่ก็พร้อมที่จะออกตามหาเพื่อเอามาให้เธออยู่ดีนะครับสำหรับเขาความรักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ได้ทำอะไรบางอย่างให้กับคนที่รักก็มีความหมายมากมายแล้วนะครับผมได้ร่วมงานกับโดมจารุวัฒน์ด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้ในวงเล็บแต่จะหามาให้เธอนะครับส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมพรุ่งนี้บ่าย 3 เจอกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: องม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
10: Green Wave Share for Care Can to Care
9: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
11: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
9: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
10: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
12: ่ Green News
13: โดย
14: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่นาทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปซาอุดิอาระเบียนะคะเนื่องจากความเสี่ยงจากการถูกอิหร่านโจมตีขณะเดียวกันนะคะพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและก็ทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ฐานทัพสหรัฐอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนค่ะพร้อมกับกำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เตือนภัยระดับ4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่นี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบียได้ประกาศเตือนภัยในนครเมกะและก็อีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนค่ะช่วงหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

เพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงดึกนะคะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก20นาทีแล้วล่ะค่ะถึงเวลาที่เราจะได้นั่งฟังเพลงเพราะเพลินๆไปพร้อมกับการทำงานในตอนกลางคืนนะคะหรือใครกำลังเตรียมตัวเข้านอนก็จะส่งคุณเข้านอนให้พักผ่อนเต็มที่นะคะนอนหลับฝันดีในคืนนี้ค่ะดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะวันนี้มาพร้อมกับหลายเพลงเลยที่เลือกมาให้เป็นเซตแรกนะคะหนึ่งในนั้นก็มีสองมอน2ใบกับใจเหงาๆจากไอซ์สรัญญูด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยว่า20ปีแล้วสำหรับไอซ์สรัญญูนะคะที่กำลังจะมีโปรเจกต์แห่งปีฉลอง20ปีอัลบั้มแรกนะคะก็เรียกว่าเป็นการคัดเอา6เพลงในความทรงจำที่เป็นเพลงช้าๆกำลังจะถูก re-imagine อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็1ใน6เพลงนั้นก็มีเพลงที่ชื่อว่าหมอน2ใบกับใจเงาๆด้วยเห็นบอกว่าจะเป็น6เพลงแล้วก็6ศิลปินที่จะมาร้องด้วยกันมาฟีเจอริ่งกับศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะก็คงต้องตามดูแล้วค่ะว่าเพลงแรกที่กำลังจะปล่อยมาก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะ22กันยายนนะคะจะเป็นเพลงไหนแล้วก็ชวนศิลปินคนไหนมาฟีเจอริ่งด้วยกัน

0: คุณฟังบอกว่าเพิ่งเลิกงานมาค่ะอยากพักร่างมากๆแล้วก็อยากฟังเพลงนี้ของแดนวรเวทด้วยนะคะเลือกให้ฟังเลยในช่วงของ Chilling Track ค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน BLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
8: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
9: ่ Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้องบอกว่าเป็นข้อความแรกๆในชั่วโมงนี้เลยนะคะที่คุณอยากฟังเพลงของซิลลี่ฟูลแต่เท่าที่เราดูแล้วเนี่ยขอเป็นเพลงนี้แล้วกันนะ1ใน9เพลงที่ Green Wave ยังเปิดอยู่ของซิลลี่ฟูลนะคะ

0: ึงจากซิลลี่ฟูลส์นะคะในช่วงนี้ Smiley Request ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เครื่องติดแล้วก็ไปกันต่อหน่อยนะ

0: คนทำงานในช่วงดึกนะคะบอกว่าโอ้โหคืนนี้สมใจมากเลยนะคะเพิ่มความมีชีวิตชีวาในช่วงเวลาการทำงานในตอนกลางคืนนะคะหลายเพลงเพราะที่มีจังหวะจัดให้ไปเลยล่ะค่ะช่วงนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงในช่วงของเดบิวต์แทร็กกันบ้างนะคะเป็นเพลงที่น่าจะเพิ่มความดิบแล้วก็ร็อกที่เข้มข้นด้วยของวงนี้ล่ะค่ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: เพลงนี้เขาพูดถึงคนที่มีความรักอยู่เต็มหัวใจแต่ว่าไม่พูดมันออกไปนะคะเพราะไม่รู้ว่าปลายทางของความรักเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสมหวังหรือว่าเสียใจคือบางครั้งเนี่ยเก็บเอาไว้มันก็อาจจะทรมานแต่ก็ปลอดภัยกว่าที่จะพูดออกไปนะคะนี่คืองานใหม่ที่น่าจะมีเมโลดี้ติดหูตามแบบฉบับของอินดิโก้ค่ะชื่อเพลงว่าอยากบอกรัก

0: พลงนี้ไม่ได้ร้องง่ายเลยนะคะสมก็เป็นเมนโวเคิลคนหนึ่งเลยล่ะค่ะในวงการนี้นะคะโดมจารุวัฒน์ค่ะและนี่คือภาพสุดท้ายในเวอร์ชั่นพิเศษนะคะเรียกว่ามาร้องให้ Green Wave โดยเฉพาะเลยกับช่วงเวลานี้ล่ะค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: ตามฟังกันต่อค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะสำนักงานสาธารณสุขของรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐยืนยันนะคะว่ารัฐเพนซิลเวเนียพบคนเสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดเป็นรายที่4แล้วค่ะ

0: กลางสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงสุดในรอบกว่า30ปีซึ่งผู้ที่เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดทั้งหมดไม่เคยเข้ารับวัคซีนมาก่อนนะคะโดยโรคหัดเนี่ยเคยถูกประกาศว่าหมดไปจากสหรัฐแล้วเมื่อปี2543ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมแต่การที่โรคนี้กลับมาระบาดรุนแรงในสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เนื่องจากการฉีดวัคซีนที่ลดลงแล้วก็ความไม่ไว้วางใจในหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update นะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ

0: อะไรที่มันผ่านไปแล้วที่เรียกกันว่าอดีตเนี่ยนะคะคิดอีกร้อยรอบมันก็อาจจะจบแบบเดิมถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ทิ้งความเจ็บมันไปแล้วกันค่ะเพราะว่าวันวานมันก็ไม่มีวันจะย้อนคืนได้นะคะคนที่เคยเป็นช่วงเวลาที่เคยดีก็ขอบคุณมันแล้วเราก็เดินหน้ากันต่อแล้วกันค่ะบางสิ่งมันรีสตาร์ทไม่ได้จริงๆนะคะนี่คืองานจาก Room 39ค่ะหยิบเอามาให้ฟังกันในช่วงดึกนี้ด้วยนะคะเซตเพลงแบบเพลงเพราะชุดใหญ่เลย DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave นะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

Request. โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าขยะรีไซเคิลที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันเนี่ยละค่ะมันมีมูลค่าจริงๆเลยนะคะอย่างข้อมูลรับซื้อของ Recycle Day เขาโค้ดราคามาให้แล้วว่าถ้าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25บาทต่อกิโลกรัมนะคะถ้าเป็นกระป๋องเหล็กเนี่ย1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนขวดเพชร2บาทต่อกิโลกรัมนะคะกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมหรือแม้กระทั่งเศษเหล็กโลหะหรือว่าสังกะสีเนี่ยก็สามารถจะส่งต่อได้เหมือนกันนะคะ Green Wave เราอยากจะชวนทุกคนลองมองขยะในบ้านดูใหม่แล้วก็เอามาแยกแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการของเราในเดือนกันยายนนี้Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะมูลค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอากลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้นะคะก่อนทิ้งลองแยกดูก่อนละกันเพราะว่าขยะเล็กๆจากหลายๆบ้านรวมกันแล้วอาจจะกลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: หมดเวลาแล้วละค่ะในคืนนี้นะคะเราเข้าสู่วันศุกร์แล้วเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์หยุดทำงานดีเจไม่มานะไม่มาจัดรายการในช่วงดึกนะคะแต่ว่าฝากเพลงเพราะเอาไว้เพียบเลยในช่วงของ Music Day นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าเที่ยงคืนจนถึงตีสองช่วงเวลาของ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนของคุณนะคะไม่ว่าจะแค่วันอาทิตย์หรือจะเป็นทั้งสองวัน

0: วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ตามทีแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามในการควบคุมไฟป่าแล้วก็ไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมค่ะโดยขยายขอบเขตปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดก็ให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็หมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยไฟป่าที่ลุกลามในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะที่กาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่นะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่ายังลอยข้ามแดนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมันติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
0: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นรัฐสภานิวซีแลนด์ค่ะผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับอินเดียค่ะโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยรัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์ก็หวังค่ะว่าร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาภายใต้ร่างกฎหมายสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ในขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ

Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกุตเตเรสออกมาสกิดเตือนบรรดาผู้นำโลกนะคะบอกว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจจะมองข้ามค่ะโดยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเห็นว่าจะมีการพูดคุยกับผู้นำทั่วโลกในประเด็นสำคัญนี้ด้วยซึ่งกุตเตเรสก็ได้ผลักดันแนวทางกำกับดูแล AI ในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อปี2566 UNได้จัดตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้าน AI ขึ้นมา39คนและก็เรียกร้องให้ประเทศที่มีศักยภาพด้าน AI ชั้นแนวหน้าจัดตั้งช่องทางติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดมาตรการคุ้มครองร่วมกันอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: ถึงวันหยุด

0: ใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรดที่ว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกแถลงการค่ะเกี่ยวกับการที่กองทัพอวกาศของสหรัฐยืนยันว่าได้ส่งอาวุธสำหรับควบคุมสถานการณ์ในวงโคจรขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกซึ่งมีขีดความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของประเทศในอวกาศซึ่งรัฐบาลจีนเขาก็เรียกร้องค่ะให้สหรัฐเนี่ยหยุดเตรียมทำสงครามในอวกาศซึ่งจีนมองว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้อวกาศกลายเป็นพื้นที่ทางทหารพร้อมกับเตือนนะคะว่าไม่ควรเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสมรภูมิรบหรือผลักดันให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธระหว่างประเทศมหาอำนาจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลนะคะว่าการพัฒนาอาวุธในอวกาศอาจจะเร่งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบดาวเทียมการสื่อสารการนำทางรวมถึงความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ของโลกในอนาคตค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับเวลาของ Green Update นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ตีห้าครับเปิดกันแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าเพียงเปิดเพลงปลุกแบบนี้ไม่ตื่นนะคะนี่คือเป็นคำบอกเล่าหรือเป็นคำตอบว่าตื่นถ้ายื่นมือไปเขย่าได้จะทำเลยนะฮะแต่ถ้าทำได้จริงนี่น่ากลัวแล้วหลอนมากนะครับวันศุกร์แล้วนะตัวเอง

0: จัดให้เป็นเพลงแรกๆเลยนะครับตั้งแต่มาถึงตั้งแต่เปิดไมค์ตั้งแต่เปิดตัวตีห้ากันมาเลยหลายคนยังวนอยู่ Impact ครับยังไม่ออกจากคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะฮะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
4: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนเทนนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
5: วันนี้สลับมาวาดบ้างครับแต่ไม่ใช่วาดวันวานนะครับเอาวาดธนกฤตมาฝากนะฮะกับอย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ Cover Night Live วาดร้องเพลงนี้ไว้ด้วย

โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: มีเพลงรักเพลงใหม่มาแนะนำกันนะครับกับเดบิวต์แทร็กนะครับเพลงนี้จากแพรวานิชภัทรนะครับจะบอกเป็นเพลงรักเรียบๆง่ายๆก็ได้นะครับแต่ก็เป็นเพลงรักของคนทุ่มเทแหละนะฮะทุ่มเทแบบฉันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเธอนึกถึงฉันเป็นอันดับแรกเสมอนะฉันพร้อมจะพิสูจน์ความรู้สึกรักแท้ของฉันด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่อ่ะไปคลั่งรักกันต่อเพลงนี้ชื่อว่าอันดับแรกครับ

0: เกือบจะหมดชั่วโมงแรกแล้วนะครับฟังเพลงกันมาเกือบชั่วโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสั้นๆครับอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันตอน6โมงตรงกันแป๊บหนึ่งละชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับเพลงไหนติดค้างหรือเพลงไหนอยู่ในใจอยู่ในหัวของเราแต่ยังไม่ได้บอกมาก็ทักกันมาได้นะครับครึ้มมาทุกวันเลยต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะเราเจอฝนกันสำหรับบางคนอาจจะทุกเช้านะครับแล้วก็หลายๆที่อาจจะเรียกว่าทุกเย็นด้วยหนักบ้างเบาบ้างรวมถึงสัปดาห์นี้มีคนบอกว่าชัดเจนมากสำหรับความเป็นหน้าฝนนะฮะหลายๆที่มีน้ำเจิ่งนองหรือว่าน้ำท่วมแบบก็ยังดีไม่นานมากแต่มันก็มีนะฮะด้วยฝนตกหนักขนาดนี้นะครับวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะวันศุกร์เดี๋ยวลุ้นกันต่อรอฟ้าสว่างกว่านี้นิดนึงเราถึงจะพอเห็นนะครับว่าที่มันมืดเนี่ยมืดเพราะฟ้ามันไม่สว่างจริงๆคือมันครึ้มหรือว่ามันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่พระอาทิตย์จะตื่นมาทำงาน
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
2: ซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Inspiration จากตู่ปิยวดี
5: ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมเพราะว่าตอนนั้นละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อะแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาและเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ข่าวว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำวันนี้นะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะก็จับมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมมือวิเศษสัญจร X บ้านนี้ไม่เทรวมค่ะที่ศาลาว่าการกทมเสาชิงช้าก็คือชวนประชาชนคัดแยกขยะส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการนะคะสร้างประโยชน์สร้างรายได้หรือเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนลดปริมาณขยะไปสู่บ่อฝังกลบอย่างต่อเนื่องก็มีกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการคัดแยกขยะแล้วก็เก็บกลับวัสดุรีไซเคิลเข้าสู่ระบบการจัดการค่ะโดยประชาชนสามารถร่วมคัดแยกขยะแล้วก็นำมาส่งต่อเข้าสู่ระบบการจัดการได้อย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธที่3ของเดือนตลอดทั้งปีนี้ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

เริ่มต้นกันเหมือนจะเศร้านิดนึงครับแต่ผมว่าหลายๆครั้งฟังเพลงเศร้าบางเพลงเขาอาจจะตรงกับบางช่วงบางอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ให้เพลงมันพูดแทนหรือแม้แต่มันช่วยทำเราตกตะกอนบางอารมณ์ของตัวเองได้นะครับโอเคก็โอเคฮะวันไหนไม่โอเคผมว่าก็ต้องยอมรับให้ได้ก่อนแต่การยอมรับให้ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์ในการเอาความไม่โอเคของเราไปทุ่มใส่คนอื่นหรือคนข้างๆได้นะฮะ I'm okay not okay นะครับบอยปอดแล้วก็มีวิวกินด้วยฮะ

มีคนบอกอันหยิบเพลงนี้มาเปิดบ่อยแล้วไม่ได้ตั้งใจนะแต่จริงผมก็ค่อนข้างชอบนะฮะชอบในชื่อเพลงแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ควรฝึกให้มันง่ายอ่ะก็คือยิ้มง่ายเฟลโลครับ

ก็วันศุกร์ทั้งทีเนอะก็อยากใช้ความพิเศษของความเป็นวันศุกร์อ่ะไม่อยากเปิดเพลงเศร้าบ้างบ้างนะบ้างไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะไม่เปิดนะฮะแต่ก็ขอให้เพลงอารมณ์ดีรันรานิดนึง thank you หน่อยนะ

0: เป็นไงครับวันศุกร์ของคุณต้องเปิดปัดน้ำฝนไหมครับเช้านี้
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Smiley Request นะครับขอบคุณธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับแล้วอย่าลืมนะครับออมเงินทั้งทีนะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติฮะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากอยู่ที่3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาคือรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีและกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็ยังได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะฝากได้เลยเริ่มได้เลยวันนี้นะครับถึง31ตุลาคม2569นี้ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เราตั้งชื่อความตั้งใจของโครงการดีๆของเราครั้งนี้ว่า Can to Care นะครับหลายคนเลยคิดว่ามันต้องไปแคนคือกระป๋องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าโอ้เยอะมากครับเราสำรวจมาลองดูฮะสิ่งที่บางทีที่บ้านเราเรียกว่าขยะแล้วนะฮะเราทำให้มันในสภาพที่แบบสะอาดตามสมควรนะส่งต่อได้เลยจริงๆครับแล้วก็ไปสร้างมูลค่าแล้วคุณค่าต่อนะครับผ่านทางพาร์ทเนอร์ของเรานะครับแล้วก็ส่งต่อร่วมสนับสนุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยกันได้ต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอาจจะดูว่าวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยมันกลายเป็นมูลค่าของความช่วยเหลือได้นะครับนั่นคือความตั้งใจของ Green Wave ของเราร่วมกับทุกๆคนตรงนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความตั้งใจนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าพวกเราแค่ฟังกันเฉยๆนะครับจริงๆแล้วคุณรวมไว้นะฮะลองดูนะฮะและถ้าหากว่าถึง50กิโลคิดว่าก็สามารถจอง West by Delivery ให้เขามารับถึงบ้านได้เลยนะครับคุณลองแอดไลน์กันไปก่อน line oa at west by มี at sign ก่อนแล้ว west waste แล้วก็ by ติดกันหมดเลยนะครับลองสอบถามรายละเอียดตรงนี้กันได้นะครับรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทางเพจของ Green Wave ด้วย
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
2: ชวนกันคิดเล่นๆนะครับเราเคยคิดกันไหมฮะว่าถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทำงานแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนและใช้ชีวิตยังไงด้วยนะบางทีคิดก็แบบมันก็แบบไม่ได้แบบชัดเจนเนาะว่าแบบมันจะยังไงนะ พอคิดบางทีพอคิดแล้วมันกังวลนั่นถ้ากังวลก็แปลว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะครับทั้งสิ่งที่มันมีหลายเรื่องอ่ะที่มันควบคุมไม่ได้นะอย่างเช่นปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยนะครอบครัวชีวิตหลังเกษียณจะเป็นยังไงการเงินอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงเป็นห่วงคนข้างหน้าข้างหลังนะครับจะเป็นยังไงโอ้มันก็คิดกังวลกันไปหมดแต่ไม่ใช่พอกังวลปุ๊บเลยไม่คิดนะฮะยิ่งต้องคิดแล้วตรงไหนที่มันจัดการได้ก็ควรจัดการนะครับนึกถึงอนาคตกันเยอะๆนะฮะจากเมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยมองหรือก็รู้สึกว่าแบบประกันชีวิตมันอาจจะยังไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญที่บริษัทฉันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ดูแลให้นี่นาอะไรอย่างนี้พออายุมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆความรับผิดชอบที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ตามมานะครับก็มองเห็นนะฮะว่าการมีประกันชีวิตที่ครอบคลุมมันสำคัญต่ออนาคตของเรานะครับและคนรอบๆเราด้วยเช่นกันเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดคิดกับซัมซุงประกันชีวิตนะครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณเพราะเขามีสมาร์ทแอนาลิซิสและผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านแมทช์ความคุ้มครองให้พอดีให้คุณมั่นใจทุกช่วงชีวิตครับสมาร์ททุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิตไปด้วยกันนะฮะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
4: โหงานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
5: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน8โมงเช้าที่ทอสสำนัก

0: ื่อนไขไปตามที่รายการกำหนด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
7: ป์ All well, all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
8: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
9: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
10: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร
11: ์ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
13: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
16: สวัสดีครับพวกเราเบ็ด